0: ในคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: วันนี้นางสาวซาบิลาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิรตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาริชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
4: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
3: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
5: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
3: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
6: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
7: ในที่ครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูซิว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง data center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
6: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
8: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสท. กทก็ต้องดำเนินการเพื่อขอให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบ

0: ทบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enga Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เซต 4-6 6-4 และ6-1ลลนาพาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV คัพ 2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-19 ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association และสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์ศิลป์พีระดลฉ่ำรัศมีและธนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

0: ูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
1: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงส์เป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงส์เป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
11: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
12: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะแล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
11: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรคะ
12: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
11: คะ
12: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะคะแต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละ0นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็นศูนย์เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะแต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่มเอฟซ่ามีบางประเทศเช่นนอร์เวย์ไอซ์แลนด์เขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี
11: ้
12: ที่ฉบับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ย มีผลบังคับใช้นะคะ
11: ค่ะ
12: แล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกฉบับนึงที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะหรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
11: ค่ะหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
12: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถึงกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
11: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
12: ค่ะในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูป ซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอสตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันมากนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
12: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่าเอฟตานะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
11: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยง การสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
15: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
14: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
18: จริงๆไงถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้ากันจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามง่ายกว่าการที่ไปย ื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการจะเรียกรับสินบนนะครับ
17: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
19: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
20: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามไปเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทามติ5ข้อแล้วก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทามติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าและเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลเนี่ยก็ต้องพยายามเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
19: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
20: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศ คือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะเรื่องของสถานการณ์
19: การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
21: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตวิโรครับ
22: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: ค่ะแหมเป็นทางการเนาะ
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์เลยค่ะ
1: กลางเดือนแล้วนะ
2: กลางเดือนแล้ว
1: เมื่อวานใครเป็นเศรษฐีบ้าง
3: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
2: ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนที่ถูกเลือก
1: หรอคะไม่เป็นไรนะเรายังมีความหวัง
2: เอาใหม
1: ่เดือนละ2ครั้งนะคะแต่เช้าวันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีใครเป็นเศรษฐีทีมงานของเราก็เหนียวแน่นนะคะ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ทีมนิวมีเดียของเรานะคะ Facebook Live ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้วหรือยัง
2: ไลฟ์แล้ว
1: เข้ามาทักทายกันได้นะคะเห็นหน้าค่าตานะวันนี้วันศุกร์แล้วน่าจะดีใจกันนะเพราะว่าในหลายๆท่านพรุ่งนี้ก็วันหยุด
2: ใช่พักผ่อนนะคะ
1: วางแผนไปไหนกันนอนไปไหนคะ
2: นอนทีนี้ขอนอนทั้งวันเลย
1: จริงเหรอคะรีบูทร่างกายเนาะพ
2: ัก
1: ผ่อนใช่ไหมคะทำงานมาเต็มสัปดาห์นะคะก็ใครหลายๆท่านก็คงอยากจะพักผ่อนไม่อยากจะไปไหนขอเขาเรียกว่านอนนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่รบกวนกับใครนะไม่ออกไปไหนไม่ต้องไปแย่งเข้าถงเข้าแถวอากาศร้อนด้วยนะ
2: ถูกต้อง
1: นอนอยู่บ้านมันก็สบายดีนะคะ
2: ยิ่งเช้าๆวันนี้นะที่ดินแดงคือบรรยากาศแทบจะไม่อยากจะตื่นเลยเมื่อเช้า
1: ดูน่านอน
2: เนาะน่านอน
1: วันศุกร์เนาะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ย
2: จะรายการเสร็จแล้วไม่นอนละ
1: ไม่ได้ค่ะเราต้องทำงานนะคะนะคะเวลาราชการนะไม่ได้นะเบียดบังเวลาราชการไม่ได้นะคะผิดวินัยเต็มที่เลยนะคะวันนี้มีหลายข่าวให้ติดตามค่ะไปที่ข่าวแรกก่อนละกันน
2: ะ
1: เพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะคะที่ศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การทั้ง5ศาสนาได้ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนามหามงคลขึ้นนะคะเพื่อรวมดวงใจของศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนาพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในส่วนกลางนะคะจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิตรซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันละดาส แล้วก็ถวายพระพรนะคะภายในงานเนี่ยยังมีการจัดแสดงศาสนวัตถุจาก5ศาสนาด้วยกันส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของแต่ละศาสนาค่ะแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากองค์การทางศาสนาแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นนะคะจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลแล้วก็เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนานั้นร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนาพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมและประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงและก็ธงวปร.นะคะประดับธงชาติแล้วก็ธงวปร.เพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะซึ่งช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็มีวันสำคัญหลายวันของประเทศไทยเรานะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอย่างวันที่28กรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระเกียรตินะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ29ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชา
1: ค่ะแล้วก็มีวันเข้าพรรษา
2: เข้าพรรษาต่อกันเลย3วัน
1: หยุด3วันใครที่ใครจะมาหัวลาท้ายก
2: ็
1: นะบริหารจัดการที่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องเห็นใจเพื่อนๆร่วมงานด้วยนะนะคะก็คุยกันให้ดีแล้วกัน
2: ถูกต้อง
1: คราวนี้ฉันลาคราวหน้าเธอลาแล้วกัน
2: ใช่
1: แบบนี้นะคะงานจะได้ดำเนินไปได้นะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงประเทศจีนนะคะที่ท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้ฮงเฉียวนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็มีท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะคะเดินทางร่วมคณะไปด้วยซึ่งการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณทินชันวิรากูลพร้อมภริยานะคะเดินทางพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะช่วงประมาณ5โมงเย็นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งภารกิจเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวจะเริ่มต้นภารกิจวันนี้นะคะท่านนายกก็ออกมาเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยจะเดินทางไป3เมืองใหญ่ด้วยกันนะคะที่แรกก็คือนครเซี่ยงไฮ้ค่ะจะไปร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกก็คือ AI นะคะก็จะไปพบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI รายใหญ่นะคะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานรองรับอย่างเช่นการเป็นที่ตั้งของ Data Center นะ
1: คะ
2: ฐานผลิตสินค้าเทคโนโลยีชิ้นส่วนประกอบนะคะพร้อมกับเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนด้วยจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่นครเฉิงตูค่ะเปิดสำนักงานค่ะเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แห่งที่4ของไทยและจีนนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนวันสุดท้ายวันที่20นะคะก่อนเดินทางกลับก็จะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งค่ะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะลงนามความตกลงแล้วก็บันทึกความเข้าใจในหลายด้านด้วยกันค่ะซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็เดินทางไปพร้อมท่านรองนายกหลายท่านนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านรวมไปถึงผู้แทนจากทาง BOI แล้วก็ภาคธุรกิจไทยด้วยเพื่อที่จะไปพบปะนักลงทุนจีนแล้วก็แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเอง
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะแล
2: ้
1: วก็เนี่ยอย่างเรื่อง AI ก็ถือว่าสำคัญเพราะตอนนี้เนี่ยทุกๆประเทศก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะ
2: คะ
1: บางประเทศเนี่ยก็คือนำเอา AI มาใช้ในการทำงานแบบเยอะพอสมควรนะแต่ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปจีนนะคะท่านก็ได้ไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะแล้วก็มีการหารือผู้บัญชาการเหล่าทัพในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงระหว่าง2ประเทศนะคะก
2: ็
1: คือว่าจะมีอะไรทางกองทัพบ้านเราจะมีไปเรื่องประเด็นไหนที่อยากจะไปพูดคุยกับจีนไหม อะไรแบบนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดภายหลังการตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะว่าทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยได้มีการรายงานถึงแผนป้องกันประเทศและปกป้องอธิปไตยรวมถึงความพร้อมของเหล่าทัพในการเป็นกลไกของรัฐบาลค่ะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรวมทั้ง รับทราบรายงานการเพิ่มศักยภาพของกองทัพนะคะส่วนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนั้นโดยเฉพาะงบกลางเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจชายแดนนะคะท่านนายกบอกว่าจะเป็นงบอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับอธิปไตยให้กับแผ่นดินแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนความคืบหน้าการสร้างรั้วชายแดนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กังวลอะไรจึงไม่ได้นำมาพูดคุยกันสรุปภาพรวมเหมือนการที่ได้มารับทราบความคืบหน้าด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพค่ะซึ่งถือว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้นะคะยังยอมรับค่ะว่ามีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเกี่ยวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดยเฉพาะได้สอบถามว่าในประเด็นต่างๆที่จะหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้านการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรไหมที่ต้องการจะหารือเพิ่มเติมนะก็คุยกันแล้วก็ย้ำว่าไม่ปิดกั้นในกรณีที่จีนเนี่ยต้องการเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนว่าทางจีนเขาอาจจะเป็นตัวกลางอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆอย่างเช่นสารพิษในแม่น้ำกกนะคะที่ต้องพูดคุยกับเมียนมาด้วยนะคะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกยังบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมานะในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของไอสารปนเปื้อนเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของหมอกควันฝุ่นละอองข้ามแดนนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเขาก็มีความร่วมมือนะแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือด้านชายแดนด้านความมั่นคงด้วยนะบนพื้นฐานของประโยชน์ของใครคือทุกอย่างเนี่ยที่ไปพูดเนี่ยเอาผลประโยชน์ของไทยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ให้ไม่ได้ก้าวล่วงไปทางประเทศเขา คือทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าให้มันในความถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบรรลุไปสู่ประโยชน์ของสองประเทศได้ถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องคุยกันแล้วผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของข้อตกลงเนี่ยมันจะสำเร็จด้วยความรวดเร็วหรือไม่เนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวในห่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไหลประธานาธิบดีเมียนมาจะมานะก็เดี๋ยวดูว่าจะเร็วจะช้าจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะแต่ถามว่าท่านนายกจะมีการพูดคุยไหมก็เดี๋ยวพูดคุยแหละในประเด็นที่อาจจะประเด็นที่มีข้อกังขาอยู่หรือว่าประเด็นไหนที่อาจจะต้องขอความร่วมมือกันเนี่ยยังไงท่านนายกก็จะเคลียร์ประเด็นให้ดีที่สุดนะคะ
2: ค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งการเดินทางเยือนจีนแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยท่านก็ไปหารือกับทางกองทัพด้วย
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: ติดตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะวันนี้17กรกฎาคม2569นะคะ
1: เปิดดูหรือยัง
2: เออ6โมงเช้านะคะ
1: 6โมงเช้าวันศุกร์
2: ใช่
1: นะคะว่าเป็นยังไงว่าท่านได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะเปิดดูใครยังไม่เปิดดูได้ยินเสียงเราสองคนเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยลองเปิดเข้าไปดูนะคะมีหลายช่องทางเลยนะที่สามารถเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของโครงการเขานะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะเป่าตั้งอะไรเงี้ยมันสามารถเข้าไปดูได้นะคะไปดูซะว่าท่านมีสิทธิ์ไหมเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมันตกขาดตกบกพร่องตรงไหนมันจะต้องมีการอุทธรณ์อะไรอย่างงี้ก็จะได้รีบนะคะ
2: ถูกต้องนะคะอย่างที่คุณสันพรเล่าให้ฟังเลยก็คือวันนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านรายค่ะแล้วก็วันนี้เปิดชื่อเรียบร้อยแล้วให้นะคะให้ตรวจสอบตอนช่วง 6:00 น.เมื่อเช้านี้นะคะซึ่งทางคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะมีการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 9.5 ล้านรายค่ะจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านรายนะคะซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบผลการ ดกรองได้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาทั้งเว็บไซต์โครงการนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็สาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะคะอย่างกรุงไทยออมสินธกส.
3: ก็เข้าไปดูได้นะ
2: ถูกต้องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมเรื่อง
1: เกณฑ์ใช่ไหม
2: ใช่เกณฑ์
1: ที่ใช้ไม่ใช้อะไรที่เอารถหย่อนที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปรถหย่อนแล้วจะหมดสิทธิ
2: ์นั่นแหละ
1: ในเรื่องของบริการแห่งรัฐ
2: ค่ะก็มีมติออกมานะคะในการปรับเกณฑ์โครงการนะก
1: ็
2: มีการยกเว้นกรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อของบิดามารดาเอาไปรถหย่อนภาษีตรงนี้ก็ไม่ได้นับรวมด้วยนะคะแล้วก็ไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในการพิจารณาสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะก็ไปดูว่าชื่อเราเนี่ย
1: มี
2: ไหมยังไงนะคะ
1: ค
2: ือถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
1: ตั้งแต่วันนี
2: ้ถึง
1: 31กรกฎาคม
2: นะคะ
1: ก็คือว่าผู้ผ่านสิทธิ์ถ้ารายเดิมเนี่ยก็เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ได้1สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับผู้ผ่านสิทธิ์รายใหม่นะไอ้รายใหม่เนี่ยต้องกดยืนยันตัวตนก่อนนะ
2: คะ
1: เพื่อที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ใน1ตุลาคมนะ2569นะจ๊ะนะคะแล้วก็เน้นย้ำขีดเส้นใต้รอยเส้นใครที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31กรกฎาคมนี้นะ
2: คะ
1: ก็อยากจะให้ได้สิทธิ์กันเขาเรียกอะไรกันทั่วถึงนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าก็มีคนที่เขาลำบากจริงๆอะนะคะก็ใช้ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยทำให้ใช้ชีวิตในได้ดีขึ้นนะคะ
2: ค่ะ
1: อ่ะไปชวนช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกันหน่อยดีกว่าไทยช่วยไทยเฟส2นะคะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะอันนี้นะเขาก็จะในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะแล้วก็เริ่มแล้วนะแต่ไม่ได้จัดทุกวันนะคุณผู้ฟังเขาจะจำหน่ายราคาจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเนี่ยศุกร์เว้นศุกร
2: ์
1: ศุกร์เว้นศุกร์ที่ว่านี้ก็คือเขาเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะคะศุกร์นี้17
2: วันนี
1: ้ก็มีนะคะแล้วก็จะไป31กรกฎาคมศุกร์ที่31นะคะแล้วก็ศุกร์ที่14สิงหาคม28สิงหาคม11กันยายน25กันยายนค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นถึง 16:30 นก็คือเวลาราชการเพราะว่าเขาจัดในสถานที่ราชการเนา
2: ะ
1: ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะเอาสินค้าห้างร้านนะต่างๆนะทั้งค้าส่งค้าปลีกเนี่ยไปจัดจำหน่ายยกตัวอย่างหน่อยละกันน
2: ะ
1: แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปJCJ มอลอะไรพวกนี้นะคะก็จะนำสินค้าต่างๆเนี่ยไปจัดจำหน่ายนะคะก็เห็นว่าสินค้าขายดีก็น่าจะพวกไข่ไก่นะไข่ไก่น้ำมันพืชไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับน้ำยาปรับผ้านุ่งน้ำตาลมันเป็น
3: จริงด้วยอ่ะเพราะว่าเราใช้กันเกือบทุกวัน
1: ไข่ไก่ในอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งฟองสองฟองนะ
2: ลูกสาวทานกี่ฟองคะวันนึง

0: เนี่ยก็ช่วยให้มันผ่านไปได้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารง่ายๆแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ด้วยนะคะถ้าอายุมากน้อยก็ละเว้นไข่แดงแต่เด็กๆก็ทานไข่แดงก็เป็นเรื่องดีนะคะก็ช่วยให้เขาเรียกไรร่างกายเจริญเติบโตนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ
1: ค่ะก็ยังเป็นสินค้าที่อย่างที่คุณสันพรบอกนะใช้ในครัวเรือนน้ำมันพืชน้ำตาลไข่ไก
0: ่
1: แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะ
0: ใช่ใช่ใช่พอมันซักบางคนซักทุกวัน
1: ใช่
0: ซักวันนี้ใส่แล้วก็ซักเลยตอนเย็นอะไรแบบนี้
1: เนาะก็แล้วแต่บ้านนะคะ
0: ค่ะ
1: สามารถไปช็อปกันได้นะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะวันนี้17กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีทีก็คือ
0: สุกหน้า
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่สุกหน้าสิสุก31กรกฎาคมใช่ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะกรรมการกพช.นะคะนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในการประชุมด้วยแล้วก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะท่านรองนายกคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีพลังงานคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งท่านนายกมีการเสนอค่ะให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานนะคะแล้วก็ทางท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์นะคะเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับที่จะกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ย Data Center มันขยายตัวรวดเร็วมาก
0: ใช่
1: ก็ต้องมีกฎหมายมาคอยดูแลควบคุมตรงนี้นะคะต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่ต่อเนื่องนะคะกฎหมายกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมนะคะมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานเป็นยังไงนะคะรัฐบาลก็มอบให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลตรงนี้แล้วก็ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟนะคะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟมากที่สุดรวมไปถึงการกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้านะคะให้รองรับการลงทุนใหม่ๆได้ด้วยนะคะในส่วนของทางท่านรัฐมนตรีการกระทรวงพลังงานนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เปิดเผยว่าทางที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: เป้าหมายหลักๆของ7เรื่องนี้เนี่ยคือจะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนะคะควบคู่ไปกับการดูแลผู้ใช้ไฟปริมาณมากอย่าง Data Center นะคะภาคอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมนะคะ7มาตรการนะเอาคร่าวๆละกันเนา
0: ะ
1: อย่างแรกเลยเนี่ยที่คนให้ความสนใจเนี่ยก็คือไอ้ค่าไฟสาธารณะที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็น
0: ใช่มีประเด็นอยู่ว่าเอานี่เพิ่งรู้นะว่าทุกวันนี้ที่เราจ่ายค่าไฟเนี่ยรวมค่าไฟเสาต่างๆข้างนอกด้วยแล้วก็เออก็เป็นความรู้เหมือนกันนะเพิ่งทราบเหมือนกัน
1: ถูกต้องซึ่งมติที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าแยกนะแยกแล้ว
0: ต้องแยกออกใช่ไหม
1: ออกแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนนะคะแยกต้นทุนไฟถนนไฟทางเลยเนี่ยออกจากไฟบ้านนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะจัดเก็บเงินจากแหล่งใหม่ๆอย่าง Data Center อะไรต่างก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยคือเป็นนโยบายที่เป้าหมายก็คือลดภาระของประชาชน
0: อ
1: ย่างตรงจุดเล
0: ย
1: นะคะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านนะ
0: คะ
1: หน่วยที่1ถึง200เนี่ยคือจะอยู่ที่3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนตั้งแต่201ถึง400เนี่ยแล้วก็มากกว่า400ขึ้นไปก็คืออัตราเดิมที่จ่ายกันนะ
0: คะ
1: แล้วก็ขยายสิทธิ์ไปถึงที่บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์นะ
0: คะ
1: แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนให้ใช้อัตราค่าไฟบ้านได้อันนี้คือจะบอกว่าดีมากสำหรับน้องนักศึกษารวมไปถึงคนที่อยู่ที่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์
0: ใช่เพราะว่าคนที่อยู่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์หรือใดๆเนี่ยโดยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเหมือนค่าไฟโดนบวกเนาะ
1: โดนบวก
0: ใช่ไหม
1: ต้องยอมรับ
0: ตัวว่าไม่คือไม่ได้ตามแบบว่ามิเตอร์ตามแบบอะไรเหมือนเราอยู่บ้าน
1: หรือว่าอยู่บ้าน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควร
1: ใช่
0: ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เข้าใจแหละว่าผู้ที่ให้เช่าก็ต้องมีกำไรส่วนต่างใดๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางหอบางที่อ่ะมันแพง แพง
1: มันชาร์จเยอะเกิน
0: แพงไปใช่ค่ะออกมาช่วยได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะทั้งการเปิดตลาดไฟฟ้าสะอาดกำหนดค่าไฟเฉพาะ data center นะคะแก้ปัญหาการซื้อไฟแพงนะคะแล้วก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ฟาร์มชุมชนนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่ทางที่ประชุมเนี่ยเคาะออกมานะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็คือแน่นอนมันก็จะมาตกอยู่ที่พี่น้องประชาชน

0: ผลดี
1: ผลดีนะคะค่าไฟลดลงนะ
2: คะ
1: ผู้ใช้ไฟรายใหญ่เนี่ยคือต้องเป็นคนรับผิดชอบต้นทุนไม่ใช่ว่าผลักภาระมาให้ประชาชน
2: ถูกต้องไม่ได้มาผลักภาระให้ผู้บริโภคนะ
1: ถูกต้องนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบในการเดินหน้าโครงการรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการด้วยกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์นะคะโดยทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตราซื้อแบบฟีดอินทริปนะคะ 2.1679 บาทต่อหน่วยนะก็เป็นการกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการนะคะกระจายไปในหลายพื้นที่ไม่ได้กระจุกความเจริญอยู่แค่จุดเดียวนะคะ
2: ค
1: ุณเอกนัทย้ำว่านี่เป็นการปรับนะคะนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาเนี่ยเอาไปลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟเท่าเทียมกันนะ
2: คะ
1: ซึ่งนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้ที่จะมาพัฒนาโครงการก็มีการปรับหลักการคือยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะมาเป็นการแข่งขันด้วยการด้วยเกณฑ์คุณภาพก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือใครยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนอันนี้ต้องดูละใครคุณภาพดีกว่าเอาคนนั้นนะคะทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์นะ
2: คะ
1: เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวกับรายใดรายหนึ่งนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่รัฐบาลออกมาเพื่อลดค่าครองชีพ
2: ใช่ค่าไฟแพงมาก
1: เพื่อประชาชน
2: แล้วที่แพงมาว่าอากาศมันร้อนขึ้นคนก
1: ็
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็ทำงานหนักแล้วก็จากที่เปิดเครื่องปรับอากาศตอนกลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็ต้องเปิดด้วยใช่ก็ไม่ไหวก็ต้องบอกว่าในเมื่อแบบนี้แล้วรัฐบาลก็ออกมาช่วยเหลือนะคะซึ่งนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะออกมาเอ่ยเรื่องนี้แล้วนะคะในการประชุมของกพช.นะคะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกเองท่านก็ออกมาพูดถึงผลการประชุมของกพช.เหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าไฟอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่ต้นต่อซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญนะคะก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลธุรกิจdata center อย่างที่คุณปณิศราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: แ
2: ล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่ามติต่างๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นการสะท้อนหลักการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการจัดการค่าไฟฟ้าสาธารณะนะคะอย่างเช่นไฟส่องสว่างอย่างที่เราพูดถึงไฟส่องสว่างริมถนนที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเอ๋มาแปะอยู่ในค่าไฟเราด้วยนะคะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยจะถูกถอดถอนออกจากโครงสร้างบินค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะ
1: คะ
2: เนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วยการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยก็เมื่อกี้ก็รายงานไปแล้วนะคะว่า20หน่วยแรกให้เหลือเท่าไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็เรื่องของกลุ่มผู้เช่านักศึกษาต่างๆที่ไปเช่าห้องหับข้างนอกให้ช่วยในเรื่องของค่าไฟว่าลดปรับต่อหน่วยน้อยลงหน่อยอันนี้ก็ประสบการณ์เนาะ
1: ใช่
2: แล้วก็ในส่วนของการลดการผูกขาดในระบบผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้านะคะในที่ประชุมก็เปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงนะก็คือผ่านระบบ Direct PPA นะคะแล้วก็ Third Party Access นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอัตราพิเศษระยะแรกนะคะโดยเห็นชอบให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาที่ต่ออายุอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็ปรับอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าในระยะยาวด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของโซล่าฟาร์มต่างๆก็มีการอนุมัติโครงการออกมานะหนึ่งตำบลต่อหนึ่งโครงการอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่ามาตรการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานสะอาดตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศแต่ก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่โปร่งใสด้วยแล้วก็เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามีการริเริ่มแล้วล่ะนะเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างพลังงานเนี่ยคนพูดถึงแบบมาตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลตอนนี้ก็ถือว่ามีการขยับบ้างแล้วนะคะไม่มากก็น้อยนะก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ 8:29 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการ
0: บันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะตกใจหมดเลยอ่ะเปิดไมค์แล้วยังเมาไม่จบเลยขอต้อนสปอร์ตอีกสัก10ตัวได้ไหมคะ
10: พี่สายชนนะคะตัวนี้เขาพ
9: ุ่งเสียแซวพี่ช่างนะที่อยู่กับเรานะแล้วคอยช่วยเหลือตลอดเวลาก็เกือบแล้วนะกำลังเมาท์มอยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับชมทาง Facebook Live ค่ะกำลังคุยกันได้ออกรถออกชาติเลย
10: สุดๆเลย
9: กำลังพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นผ่านมาอีกทีอ้าวเข้ารายการซะแล้วนะคะเอาก่อนไปติดตามข่าวสารนะคะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางด้านการไฟฟ้านครหลวงกันสักหน่อยนะคะทาง MEA ขออภัยเอาถูกต้องแล้วนี่ MEA MEA นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่
10: ะ
9: บนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77กำหนดแล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2571นะคะปัจจุบันเนี่ยได้ดำเนินงานไปแล้วนะคะ 36%
10: ค่ะ
9: 63% วันนี้ดิฉันเป็นอะไร 63% นะคะสำหรับแผนงานในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1ค่ะงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณตรงข้ามสะพานตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยบางปูนะคะถึงหน้าซอย
2: TJC นะคะ2งานดันท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีไพปแจ็คกิ้งนะคะบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเรียงท่อ HDPE นะคะบริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะ4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะคะบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิเวศนะคะแล้วก็5งานลากสายและก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณค่ะ6งานติดตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทนะคะฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณเช่นกันนะคะแล้วก็งานที่7ค่ะงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัทบริเวณทางเท้าบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96ค่ะงานทั้งหมดนี้นะคะจะมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรเบี่ยงการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะแล้วก็ปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างค่ะนิวาสนะคะในเวลา 22:00 น.ถึง 5:00 น.ของทุกคืนนะใครจะเดินทางบริเวณนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเองเขาก็จะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานในทุกๆโครงการให้ไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงมีการปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งพี่น้องประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งเหตุก็ได
9: ้
2: หรือข้อเสนอแนะก็ได้นะคะที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงนะคะคุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์0973415756 0973415756นะคะหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์064-458-7097 นะคะหรือติดต่อที่ทาง MEA Call Center นะคะ1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: ค่ะก็เป็นงานของทาง MEA นะคะที
2: ่
9: อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงกลางคืนใครที่สัญจรไปมาแต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการคืนสภาพผิวจราจรนะ
2: คะ
9: ความปลอดภัยที่ต้องเป็นมาตรฐานสูงสุด
2: แล้วก็ระมัดระวังกันละกันด้วยนะคะคือถึงทาง MEA เขาจะพยายามให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหน่อยที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วย
9: ค่ะถูกต้องพูดถึงเรื่องรถนะ
2: คะ
9: ไปดูกันที่เรื่องนี้กันหน่อย
2: ทำไมคะ
9: ทางสคบนะคะร่วมกับกทมแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจเข้มนะคะเร
2: ื่อง
9: ของจุดบริการซ่อมรถยนต์นะคะคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนมาอย่างสมมติเอารถเข้าไปซ่อมเนี่ยคุยกันราคาหนึ่งพอไปจ่ายเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: อ๋อตอนแรกเนี่ยสรุปราคานี้แต่พอไปรับรถเสร็จแล้วราคาหนึ่ง
9: ใช่
2: อ้าวแล้วหาเงินที่ไหนอ่ะบางท
9: ี
2: ถ้ามันมากเกินไปบางทีเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าหรือเขาทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราไม่แจ้ง
9: นั่นแหละแบบนั้นนะคะซ
2: ึ่
9: งก็ต้องคุ้มครองเรื่องของผู้บริโภคนะคะที่จะลงพื้นที่กันหรือว่าบางทีเนี่ยซ่อมแล้วยังเป็นอยู่เหมือนเดิมซ่อมแล้วก็ไม่เป็นยังเป็นใหม่อยู่อย่างนั้น
2: วน
9: แล้วซ่อมอีก
2: วนไปวนอีก
9: วนไปวนมา
2: ไม่ต้องใช้รถกันไปพอดี
9: ถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยคือเขาใช้รถในการทำงานเป็นหลักก็เดือดร้อนนะ
2: ถูกต้องแล้วบางท่านนะพูดกับพูดนะคะมีอยู่คันเดียวก็ไม่รู้จะเอาไปตรงไหนใช่นะคะแล้วก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะพอเราไม่ได้ใช้รถแล้วเนี่ยมันก็ต้องค่าขนส่งสาธารณะค่ะแท็กซี่ค่าทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็เมื่อวานนี้พร้อมกับตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์นะคะที่ศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดนะคะที่สาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการบูรณาการกัน3หน่วยงานนะคะตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินปีพ.ศ.2549นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขามีการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรด้วยกันก่อนที่จะขยายผลตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวนะคะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่1มกราคม2547นะคะแต่ว่าสคบเนี่ยยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2565เนี่ยยาวมาจนถึงปี69เนี่ยมากกว่า 1,700 เรื่องนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มก่อนแล้วไม่แจ้งหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามกฎหมายกำหนดอะไรก็ตามนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็เลยสั่งการสคบนำผลการตรวจนำโรคครั้งนี้เอาไปขยายผลด้วยนะคะจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคให้ประสานกับสคบจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะให้ตรวจสอบให้เป็นระบบแล้วก็ทั่วถึงพร้อมกับติดตามผลด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังฝากถึงผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมรถยนต์ทุกรายนะคะว่าการออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะคะถ้ามันผิดมันไม่ชัดเจนตามกฎหมายเนี่ยถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะถ้าใครที่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นผู้บริโภคให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะแจ้งไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์เช่นเดียวกัน www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค
9: ่ะใครถูกเอาเปรียบนะก็ร้องเรียนได้นะคะทุกคือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถร้องเรียนได้แล้วหน่วยงานแบบนี้เขาทำงานกันรวดเร็วนะ
1: ใช่
9: รวดเร็วมาก
1: รวดเร็วทันใจ
9: วันนี้พรุ่งนี้น่าจะดำเนินการได้เลยอะไรแบบนี้เพราะว่าน้องเนื่องจากเขาก็มีตัวชีวิตของเขาด้วยนะคะว่าเอาวันนี้รับเรื่องมากี่เรื่
1: อง
9: ต้องให้
1: เร
9: ื่
1: อง
9: ออกไปให้ได้กี่เรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ใครที่อย่างที่บอกใครถูกเอารัดเอาเปรียบที
1: ่
9: นั่นก็ร้องเรียนไปที่สคบได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถยนต์นะบริโภคเรื่องอะไรต่างๆของไม่ตรงปก
1: ตรง
9: บ้างอะไรบ้างก็สามารถร้องเรียนไปได้นะ
1: คะ
9: 1166ค่ะอ่ะคุณเคยไปผ่านเส้นทางสระบุรีบ้างไหม
1: ไปบ้างแต่ไม่บ่อย
9: ทางแถวนั้นโรงงานเยอะนะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
9: ใช่ไหมคะก็เป็นจะเป็นเส้นทางของโรงงานต่างๆโรงปูนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ในเรื่องของมลภาวะมลพิษต่างๆเน
1: ี่
9: ยก็น่าจะมีอยู่นะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะคะท่านก็ได้มีการสั่งการนะคะให้ลงไปตรวจในเรื่องของปัญหามลพิษสระบุรีนะคะก็สั่งให้ทางด้านท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณบรรรักษ์เสริมทองเนี่ยลงพื้นที่ด่วนเลยนะไปเช็คทุกๆโรงงานนะคะถ้าเกิดว่าพบข้อมูลไม่ตรงให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะก็ลงพื้นที่นะคะไปลงไปสั่งการให้ลงไปดูนะคะในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียก็ดีนะจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีแล้วก็อย่างที่บอกกำชับว่าให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของทุกโรงงานอย่างละเอียดนะคะก็ดูสิว่าเอ้าประเมินมาแบบนี้มันจริงไม่จริงยังไงตรงปกไหมบางทีไม่ตรงปกนะในรายงานเนี่ยผ่านพอไปเจอเขาจริงๆเอาดำปึ๊ดเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ
2: ซึ่งก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ไปตรวจสอบสิ่งต่างๆเบื้องต้นพบว่ามีประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับการรายงานใน EIA นะคะก็เลยมีการเตรียมที่จะมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน EIA เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะกรณีในเรื่องของผังพื้นที่โครงการที่มันกับว่าไม่ตรงกับรายงานรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนด้วยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้นะคะจัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็ย้ำแล้วค่ะว่าทางด้านเลขาธิการสภ.ท่านก็ย้ำว่าจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับบูรณาการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้มาตรฐานในรายงาน EIA เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนะคะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพราะว่าคุณเอาโรงงานไปตั้งบริเวณใกล้ๆที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องควบคุมกำกับดูแลให้ดีให้มันไม่เกิดผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเรื่องน้ำเน่าเสียก็ดีในเรื่องของอากาศที่เป็นพิษก็ดีเนี่ยมันกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากไปแล้วกันเนาะช่วยกำกับดูแลให้ตรงจุดตรงปกตรงตามรายงานด้วยนะคะ
11: ค่ะค่ะไปติดตามเรื่องของความคืบหน้านะคะเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะยอดอัปเดตล่าสุดผู้เสียชีวิตอยู่ที่33รายนะคะก็เปลี่ยนจากเคสแดงมาเป็นเคสดำนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตนะของคนอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องความปลอดภัย
2: ความปลอดภัยความถูกต้องต่างๆนะคะเพราะว่าคุณขอใบอนุญาตในการทำธุรกิจของคุณในลักษณะไหนคุณก็ต้องให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในภายในร้านที่จะดูแลคนที่ไปใช้บริการเนี่ยนะคะให้ดีที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเพราะในใบอนุญาตแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนด
11: ต่างกัน
2: ไม่เหมือนกันความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นผับบาร์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์วัสดุต่างๆข้างในมันต้องแบบว่า
11: ไม่
2: ติ ดไฟไม่ลามไฟคืออาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามันสูงขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้ถูกต้องนะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคที่แบบไปใช้บริการคุณนะคะ
11: นะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเนี่ยคือเราก็มักจะพูดกันว่าจะต้องถอดบทเรียน
2: ถอดหลายบทเรียนแล้ว
11: เออ
2: โอเคยังได้ถอดก็ยังได้ออกมาถอดแต่ว่าถามว่ามันไม่ได้ใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆค่ะ
11: ใช่
2: เพราะในเมื่อคุณเห็นตัวอย่างแล้วอ่ะก็กลับมาถามว่าถอดบทเรียนที่1ไปแล้วทำไมมันยังมีเหตุการณ์ที่2ที่3ตามมานะคะมันถอดได้จริงไหม
11: ใช่ค่ะก็แต่ยังไงก็ต้องทำอ่ะคือต่อให้ถอดแล้วถอดอีกก็
2: ต้องทำ
11: ต้องทำนะคะ
2: ค่ะ
11: ซึ่งก็หลายพื้นที่นะยกระดับมาตรการความปลอดภัยก็ต้องลงพื้นที่สุ่มตรวจว่านอกจากที่นี่แล้วเนี่ย
2: มีที่ไหน
11: ไหมนะคะที่มันเสี่ยงนะคะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยสถานประกอบการสถานบริการอะไรต่างๆนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการทั่วกรุงเทพเลยตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติศิริพันธ์นะคะกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะคะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะมุ่งไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าหากพบสถานประกอบการใดมีความบกพร่องด้านความปลอดภัยนะคะกทม.เนี่ยเขาจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะสั่งระงับการให้บริการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะล่าสุดจากการลงพื้นที่เขาบอกเจ้าหน้าที่ปิดไปแล้ว3พื้นที่นะคะ ที่อาจจะยังฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะคะ จะมีที่ย่านพระราม1เขตปทุมวันนะคะสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ไม่มีป้ายหนีไฟด้วย
9: เนี่ยน่ากลัวนะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนแล้วต้องยอมรับก่อนนะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะพอสักช่วงระยะเวลานึงแล้วเนี่ยไม่มีสตินะ
11: ใช
9: ่ถ้ามันไม่มีป้ายอะไรที่มันวูบวาบให้มันเห็นชัดเจนว่าเนี่ยทางออกเนี่ยแย่นะเขาจะหนีกันยังไง
11: ใช่แล้วไม่มีสิ่งกีดขวางของทางฉุกเฉินอีก
9: มันออกยากนะ
11: นั่นแหละนะคะตรงนี้เขาก็เลยสั่งให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะคือไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีกฎหมายนะบ้านเรามี
9: กฎหมายมี
11: แต่คนเนี่ยทำตามกฎหมายไหมแล้วบังคับใช้ยังไง
9: คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ไม่บังคับจริงแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเราเนี่ยนะคะก็ไม่ปฏิบัติตามกฎ
11: นั่นแหละมันเลย
9: ซิกแซกไปเรื่อย
11: เกิดความเสียหายแบบนี้เนี่ยนะคะส่วนอีกย่านนึงก็คือจะเป็นย่านจรัญสนิทวงศ์นะคะเขตบางกอกน้อยมีการออกคำสั่งด่วนให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะคะเช่นเดียวกันเลยเปิดบริการจัดมหรสพจัดการแสดงคาราโอเกะแต่ไม่ได้ขออนุญาตนะ อันนี้เนี่ยนอกจากจะ
9: คือขออนุญาตไม่ถูกต้อง
11: เลยกระทบเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยบางทีมันมีมลภาวะทางเสียงนะถ้ามันอยู่ในเขตชุมชนอะทำยังไงคนอื่นเขานอนกันยังไง
9: ถูกต้อง
11: ใช่ไหมนะคะก็เสี่ยงกระทบสุขอนามัยสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะส่วนอีกย่านหนึ่งก็คือย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีนะคะสั่งระงับเรื่องของสถานที่จัดแสดงดนตรีนะคะหลังจากพบผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่
9: อง
11: ทั้งที่เคสนี้เนี่ยเคยถูกตักเตือนแล้วนะ
9: ดิฉันพอจะนึกออกว่าย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเนี่ยอยู่โซนไหน
11: นะ
9: เคยเดินผ่านอยู่ฮะ
11: นั่นแหละตรงนั้นนะคะยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่รับคำสั่ง
9: มาใหม่อันนี้ต้องกลับไปดูนะคะว่าในเมื่อตักเตือนไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมยังมีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อีกอันนี้ท่านชาชาต้องไปดูนะว่าเอ๊ะอ้าวทำไมล่
11: ะ
9: ยังไงสิ
11: ก็นั่นแหละเขาต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายน
9: ะ
11: มันมีการถ้าฝ่าฝืนคำสั่งเขามีบทลงโทษ
9: ผิ
11: ดกฎหมายอยู่แล้วนะคะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งบางคนเขาก็ถามว่าคือพอมันเกิดเหตุการณ์มาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทีก็เข้มงวดกันทีหรือเปล่า
9: ใช่อ
11: ะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
9: อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคุณฟัง
11: ซึ่งกทม.เขาออกมาย้ำนะว่าไม่ใช่ชั่วคราวนะก็จะตรวจสอบกันเรื่อยๆ
9: แต่ก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็กวดขันแหละแล้วว่าแหมเนาะเหมือนแมวจับหนูก็คือแต่มันก็ไม่ได้มีที่เดียวที่เจ้าหน้าที่ท่านจะไปลงไปท่านก็ไปตรงนู้นตรงนี้นะคะพอไปตรงนั้นเอาตรงนี้แอบเปิดไปตรงแต่ว่าถามว่าก็คือต้องบังคับกฎหมายให้มันเคร่งครัดอะค่ะกฎระเบียบที่มันต้องเอาผิดก็ต้องเอาผิดจริ
11: ง
9: นะคะจับเท่านี้ก็จับเท่านี้จ่ายเท่านี้ก็ต้องจ่ายเท่านี้อะไรแบบนี้มีการปรับเพิ่มวันละเท่าไหร่ก็ต้องเอาให้แบบเข็ดหลาบนะคะคือถ้าไม่ได้ทำจริงเขาก็ไม่เข็ดหลาบกันก็ยังมีการทำกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จะมันเป็นหางว่าวแล้วก
11: ็
9: จะทำให้เกิดเหตุที่มันเศร้าสลดแบบนี้ขึ้นอีกค
11: ่
9: ะ
11: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยคือมันได้ไม่คุ้มเสียเนาะยังไงคือถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยมันปลอดภัยอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วแหละนะอย่างเรื่องของวัสดุการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างป้ายหนีไฟทางหนีไฟมันเปิดได้สะดวกไหมมันเป็นประตูแบบผลักออกไหมหรือยังไงให้มาตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของเขา
9: วัสดุเขามันแบบว่าแน่นหนาหรืออะไรยังไงมั่งแหมเราก็เคยผ่านมาเนาะช่วงที่เราไปแบบว่าสถานอะไรแบบนี้นะคะก็ย้อนกลับไปดูแล้วว่าก็โชคดีที่ผ่านมาได
11: ้
9: นะคะเอาไปติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบความผิดปกติในเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้นะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแถลงข่าวคำสั่งด่วนจากท่านนายกนะคะว่าได้ลงนามแต่งตั้งให้ทางด้านคุณนิรัตน์พงสิทธิถาวรท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตลอดจนเร่งดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง
2: แล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่านะคะมีผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 คนซึ่งทางมหาดไทยก็ได้แบ่งแนวทางการจัดการออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยเห็นว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยนะคะจะมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะก็คือมัดตัวไม่หลุด
12: มัดไม่หลุด
2: ดิ้นไม่หลุดใช่นะคะก็ที่หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการคืนความชอบธรรมและลดความกังวลใจให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตซึ่งมีจำนวนกว่า 9,000 คนเนี่ยนะคะจากจำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วกว่า 14,988 คนเนี่ยเพื่อให้สังคมได้รับความกระจ่างแล้วก็เชื่อมั่นในระบบคุณธรรมราชการเนี่ยนะคะก็ในเรื่องของเงินเดือนเองเนี่ยนะคะหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ทางกรมจะพิจารณาในรายละเอียดตามพฤติการทางกฎหมายของแต่ละบุคคลต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะภายหลังจากมีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งผู้กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าสำนักงานกพ.นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด
12: โ
2: อ้โห800,000ฉบับ
12: โอ้สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องทำ
2: แล้วค่ะแล้วก็นับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบทุกคนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันใหม่ด้วยนะก็จะแสดงความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่และผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องเนี่ยจะได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนในลำดับถัดไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนั้นเนี่ยนะคะทางด้านมหาดไทยก็ยืนยันว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยในส่วนของคดีความขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดนะคะเขาร่วมมือกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดค่ะเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐนะ
12: คะ
2: ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องต่างๆถึงมือตำรวจแล้วทางปปช.เองก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วเรียบร้อยนะคะก็ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผิดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเสื่องส่วนเรื่องเงินเดือนที่คนที่ทำผิดได้รับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวอย่างที่บอกทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาเรียกคืนตามกฎหมายเป็นรายบุคคลต่อไปนะคะก็พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็เบาใจได้นะคะว่าเรื่องก็ดำเนินการไปถึงประมาณนี้แล้วใครที่ทำผิดก็จะต้องได้รับผิดอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจไปแต่ถามว่าจะสาวไปถึงขั้นไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันนะคะ
12: ค่ะหวังว่าจะไม่มีเรื่องของการคดโกง
2: การตัดตอน
12: ในระบบ
2: อีก
12: นะคะเพราะว่าเนาะการเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยคือเข้ามาแบบผิดๆเนี่ยมันเข้ามาจะกอบกวยอะไรกลับไปไหม
2: ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปผิดไปเรื่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยสงสารผู้ที่ตั้งใจนะ
12: ม
2: ีความตั้งใจสอบอ่านหนังสือมาเป็นปีๆเป็นเดือนๆเป็นเราก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบราชการมาเป็นข้าราชการเพื่อทำงานจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยแล้วเขาต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วมีได้รับผลกระทบกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะวอนขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกแล้วก็ลงโทษให้เด่นชัดให้เป็นที่หลับจำและให้เป็นตัวอย่างไม่มีการเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
12: ถูกต้อง
2: ค่ะ
12: ก่อนจะจากกันไปนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนประเทศไทยฝนลดลงนะคะแต่ว่าประชาชนคึ้มอยู่นะ
2: ฝนลดลงแต่ยังมีอยู
12: ่ยังมีอยู่นะคะ
2: ไม่รู้แต่ไปอยู่ตรงไหนบ้าง
12: ใช่ประมาณ 30-40% นะคะของทั้งประเทศนะคะยังไงก็อาจจะมีบางพื้นที่นะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังฝนตก สะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
9: ทุกต้นชั่วโมงของเราก็จะมีอยู่แล้วนะคะว้าหมดเวลาแล้วนะคะติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
12: และดิฉันปณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
13: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
17: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
18: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
19: ไม่เมาไม่พูด
20: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
18: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
20: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
19: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
14: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
21: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
14: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียว ยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
4: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281 1485ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
14: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับผมรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศทางสวทรนองนะครับร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม25609แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดระนองยังคงมีฝนนะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาได้สัก3-4 วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับขับรถขับราใช้ยวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมรายการอันดามันวันนี้นะครับนอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook ของสวทรนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับ17กรกฎาคม2569จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับไปเริ่มที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลนะครับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับข้ามมาที่ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับถึงแม้ว่ามีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจังหวัดระนองก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ 30% นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบนั่นเองนะครับประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมณวิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 1,200 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังการรายงานยอดกำลังพลจากนั้นได้ประกอบพิธีสวนสนามขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติและสัญลักษณ์ประจำหน่วยชรบรับชมการแสดงทางยุทธวิธีของกำลังพลชรบนะครับแล้วก็มีการอ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบประจำปีพุทธศักราช2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลหมวดชรบดีเด่นระดับภาคนะครับรวมทั้งสิ้น20รางวัลจากนั้นรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนของชรบและพบปะให้กำลังใจแก่กำลังพลชรบก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับประจำปีพุทธศักราช2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีว่านะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงกำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนอกจากนี้นะครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้กฎหมายลักษณะ
จร5เส้นนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2380ซึ่งวางหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันเป็นรากฐานการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนสืบเนื่องมาจากจนถึงปัจจุบันนะครับท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับประเทศไทยสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังราษฎรอาสาที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ทั้งการอยู่เวรยามการตรวจราตรีนะครับการสืบหาข่าวและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วพี่น้องชรบนะครับยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษาความมั่นคงในพื้นที่และชายแดนซึ่งสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นนะครับจึงขอชื่นชมและขอบคุณชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.ทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะภารกิจของท่านนับเป็นภาพสะท้อนแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจภายใต้ภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมในทุกมิติในโอกาสวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมด้วยครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงนะครับซึ่งเป็นคำกล่าวของนายเจเศษนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดระนองนะครับเปิดฉากนะครับระนองเอเชียเทรด2026จัดเจรจาธุร

โดยมีนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับทางด้านนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเผยว่ากิจกรรมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยมีรูปแบบการจัดงานทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์ทางนี้ก็เพื่อรองรับผู้ประกอบการจากทั่วโลกนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนเพิ่มช่องทางทางการค้าและก็การลงทุนในกลุ่มประเทศบิมสเต็กนะครับและอาเซียนตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดระนองสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยมีผู้ขายเข้าร่วมงานจำนวน34รายและมีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น32รายประกอบไปด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย14รายและคู่ค้าจากต่างประเทศได้แก่ประเทศลาวนะครับ9รายเนปาล6รายจีน2รายและซาอุดิอาระเบีย1รายนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงนิวเดลีและนครเวียงจันทร์เข้าร่วมพิธีเปิดในวันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับทางด้านนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดเด่นของจังหวัดระนองว่ามีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าชายแดนการขนส่งทางทะเลและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับที่ผู้ประกอบการจะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจนะครับ businessNetworking เพื่อสร้างพันธมิตรนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับตลาดเอเชียที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการขยายตัวทางการค้าและการส่งออกของจังหวัดระนองให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับและในวันเดียวกันนะครับในช่วงเย็นนะครับก็มีพิธีเปิดนะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 18:00 นณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับทางด้านนายราชันมีน้อยได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันงดงามของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ระดับสากลซึ่งการจัดมหกรรมครั้งนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในปีงบประมาณ2569ซึ่งมุ่งหวังว่าเวทีนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายสินค้าแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียต่อไปสำหรับงานนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดระนองในฐานะประตูเศรษฐกิจที่สำคัญฝั่งอันดามันนะครับซึ่งมีศักยภาพอันโดดเด่นทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในกิจกรรมนะครับภายในงานประกอบด้วยการคัดสรรและการจัดแสดงสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการชื่อดังของจังหวัดระนองมีสินค้าจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น162คูหานอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดเจรจาธุรกิจ business matching ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้นะครับภายในกิจกรรมยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายประกอบไปด้วยเวทีเจรจาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการการพบปะพูดคุยจับคู่ธุรกิจแล้วก็ผู้ซื้อรายสำคัญทั้งในและต่างประเทศมีการต่อยอดมูลค่าทางการค้าระหว่างกันแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งทัชยะนะครับอานัทสันลกยาเก๋วรรณธการคุณตั๊กแตนชลดาแล้วก็พี่แบงค์อภิวัฒน์นะครับดังนั้นนะครับขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับมา
เข้าร่วมงาน

แล้วก็เลือกซื้อสินค้าในมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและจัดเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่15-19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: คนโทรมาบอกว่าฉันโป้เงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินเพื่อความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับมีนะผู้ชมทางบ้านนะทางเพจ Facebook สพทระนองทักทายมาน้องต้นน้ำนั่นเองนะเป็น FC ขาประจำเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วก็ทุกๆท่านโดยที่กดนะครับกดถูกใจกดแชร์กดอะไรนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่นะครับเพื่อปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติให้รู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 จบครบในหน้าเดียวนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการรับมือภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับไปเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์เป็นไทยวอเตอร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ออกแบบให้รองรับกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงและ1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันลดปัญหาข้อมูลขัดแย้งกันในภาวะวิกฤตนะครับสำหรับจุดเด่นของไทยวอเตอร์นะครับเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็คือสามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบหรือว่าInteractive Map นะครับได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเพราะจะมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้ในหน้าเดียวทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังและค่าฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับมีข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะจุดทำให้ผู้ใช้งานทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ซึ่งขณะนี้นะครับเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศทั้งระบบ iOSแล้วก็ Android นะครับทางนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์แล้วยังมีการบูรณาการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะแต่ละพื้นที่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่จังหวัดกระบี่นะครับมีโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับป้องกันอัคคีภัยบ้านกลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟป้องกันอัคคีภัยบ้านกลุ่มเปราะบางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บริเวณหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ต้องขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มเปราะบางเนื่องจากที่ผ่านมามีอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากปลั๊กไฟสายไฟฟ้า แล้วก็อุปกรณ์ที่เก่าชำรุดในบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับนอกจากนี้จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยแล้วก็ให้แสงสว่างแก่ประชาชนตลอดจนเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางอีกด้วยนะครับที่จังหวัดพังงานะครับนายแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบประจำปี2569นะครับพร้อมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกล่าวมอบโอวาทแก่อปพรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง8อำเภอนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้เพื่อยกย่องบทบาทของกำลังพลภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้กับบุคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งพังงามีนะครับกำลังพลทั้งสิ้น 1,837 นายปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองทั้ง8อำเภอนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัตินะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอถลางนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันอาคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ขายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ถลางนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีการตรวจสอบสถานประกอบการ4แห่งได้แก่ร้านกงสีถนนศรีสุนทรร้านซุ้มหลังร้านซุ้มหลังวังนะครับขอไปบริเวณถนนหลังเรือนจำร้านวันวานถนนเทพกษัตริย์และร้านเดอะแบล็กบาร์ถนนดอนจอมเท่าเพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้งตามจุดเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสมและก็มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่พบว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินนะครับก็สามารถเปิดออกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะครับซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวว่าได้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะครับเราไปพบกับนางสาวสถิธรศรีสกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับในมาตรการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดรักษาทางการแพทย์และบำบัดฟื้นฟูทางสังคมให้กับผู้ติดยาเสพติดนะครับไปเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับ
5: ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานปัจจุบันรับผิดชอบงานยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เน้นการคัดกรองผู้ป่วยและส่งต่อเข้ารับการบำบัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะคะตามภารกิจและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขภารกิจก็คือในเรื่องของระบบคัดกรองและการประเมินอาการทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราจะต้องได้รับการประเมินทั้งประเมินในเรื่องของการใช้สารเสพติดและประเมินภาวะทางจิตนะคะเมื่อดำเนินการตรวจหาสารเสพติดประเมินความรุนแรงของการติดนะคะตลอดจนตรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเราจะส่งเข้าสู่ระบบการคัดกรองโดยที่ศูนย์คัดกรองและสถานพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาการบำบัดนั้นๆ นะคะขั้นที่2ก็คือในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดระนองจัดให้มีทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะรวมถึงการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดระนองมีศูนย์คัดกรองที่ผ่านมาตรฐานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะรวมถึงสถานพยาบาลที่ได้การรับรองมาตรฐานทั้ง5แห่งและมีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะคะ2แห่งภาครัฐและภาคเอกชนก็คือชุมชนบ้านใจอยู่ ภาคเอกชนได้แก่บ้านสุวรรณนะคะรวมถึงมีการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะและส่วนสำคัญที่สุดนะคะเราสร้างความร่วมมือในพื้นที่และสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้นะคะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในกลุ่มเยาวชนเช่นโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อสร้างกระแสนิยมและให้โอกาสผู้มีปัญหาได้กลับคืนสู่สังคมค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะทั้ง4ด้านในด้านแรกการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะคะขั้นที่2ก็คือการคัดกรองและการบำบัดรักษาผ่านโรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยปฐมภูมิก็คือศูนย์คัดกรองของเรานะคะเพื่อให้ผู้มีปัญหายาเสพติดได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและส่วนที่3ก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในชุมชนนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ำและ4ก็คือการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารวมถึงภาคเอกชนนะคะสำนักงานสาธารณสุขเราให้ความสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่เราคัดแยกผู้ที่ใช้สารเสพติดและปริมาณการใช้สารเสพติดแล้วเราก็ต้องมาคัดแยกว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดนี้มีอาการทางจิตหรือไม่เมื่อคัดแยกแล้วจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด367รายเราประเมินและคัดแยกแล้วจะคัดแยกโดยใช้เกณฑ์ก็คือสีเขียวสีเขียวคือผู้ที่ไม่มีอาการทางจิตเลยสีเหลืองผู้ที่มีอาการทางจิตและสงบแล้วนะคะสีส้มก็เข้าสู่สัญญาณอันตรายที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดถึงเขียวเที่ยวหวาดระแวงและสีแดงผู้ที่มีอาการก้าวร้าวคุ้มคลั่งนะคะระบบการนำเข้าต่างๆในเรื่องของการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดเมื่อจำแนกแล้วระบบสมัครใจและบังคับบำบัดระบบสมัครใจเนี่ยจะมีอยู่ที่188รายนะคะในส่วนสมัครใจแต่มีเงื่อนไขมาตรา114 12รายและในส่วนเข้าสู่กระบวนการศาลสั่งกระบวนการคุมประพฤติและกระบวนการต้องโทษจะอยู่ที่ประมาณ150รายนะคะเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราเราไม่สามารถระบุไปได้ว่าคน1คนจะสิ้นสุดการบำบัดเมื่อไหร่แต่ห่วงเวลาของบุคคลแต่ละคนอยู่ที่ความพร้อมและสภาพจิตใจจากบางคนเนี่ยประเมินแล้วไม่เกิน4เดือนแต่บางคนจะเกินถึงอาจจะใช้เวลาระยะเวลาถึง1ปีก็ได้เพราะว่าปัจจุบันการติดสารเสพติดเนี่ยเขาให้นิยามว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันแล้วเขาทำการศึกษาแล้วว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากร่างกายใช้สารเสพติดนานๆจนสมองขาดความสมดุลนะคะทำให้กลไกต่างๆในร่างกายเนี่ยเสียความสมดุลและต้องการปริมาณยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการบำบัดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วผู้ให้การบำบัดจะประเมินนะคะในแต่ละครั้งในแต่ละรอบที่นัดคนไข้มาบำบัดโดยมีการพูดคุยกันนะคะการตั้งกำลังใจการโน้มน้าวจิตใจต่างๆเพื่อที่จะถอดให้ได้ว่าณตอนนี้คนไข้ประสบปัญหาใดๆและมีความพร้อมและมีสภาพจิตใจอย่างไรที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดกับเราเมื่อคนไข้ผ่านการบำบัดแล้วเราจะมีกระบวนการติดตามหลังการบำบัดกระบวนการติดตามจะมีอยู่2อย่างกระบวนการติดตามทางการแพทย์อันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่เราจะติดตามทางการแพทย์โดยใช้ระยะเวลาติดตาม1ปีหลังผ่านการบำบัดและการติดตามคุณภาพชีวิตซึ่งกระบวนการนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลเพื่อที่จะได้ให้เขามีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขต่อไปนะคะสำหรับในปี2569นะคะมีการบูรณาการดำเนินงานบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นโครงการของตำรวจนะคะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการดำเนินงานโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีพ.ศ.2569นะคะจังหวัดระนองมี9สภ.นะคะซึ่ง9สภ.เนี่ยหลังจากมีการรีเอ็กซเรย์และกำหนดพื้นที่ดำเนินงานก็อยู่ในขั้นปฏิบัติการที่จะนำผู้ป่วยที่ผ่านการรีเอ็กซเรย์เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เรามี11หน่วยบริการที่เป็นที่ตั้งให้บริการการบำบัดในครั้งนี้นะคะกระบวนการนี้นะคะเป็นจะเห็นได้ว่าเกิดการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและในพื้นที่นะคะการดำเนินงานบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนต้องเป็นแกนและเป็นหัวใจในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนอกเหนือจากที่สาธารณสุขและตำรวจได้ดำเนินการบำบัดคนไข้และติดตามให้เขาเข้าไปสู่เส้นทางปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เราส่งคืนคนให้กลับเข้าไปสู่ในชุมชนแล้วชุมชนจะต้องเกิดมาตรการในการล้อมรั้วนะคะสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกครั้งจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานชุมชนเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชนนั้นเองค่ะสำหรับในเรื่องของการสร้างกระแสนะคะรณรงค์เรื่องนี้เราขับเคลื่อนร่วมกับโครงการทีดีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งจังหวัดระนองเนี่ยเรารักษาระดับมาตรฐานเฮดปีนี้เป็นปีที่2นะคะเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนปัจจุบันนอกเหนือจากในเรื่องของกิจกรรมสร้างกระแสแล้วก็กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของวันที่10เนี่ยค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะจัดอบรมแกนนำเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดโครงการ2 Be Number 1นะคะเราคัดเลือกให้ทางศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสกร.นะคะคัดเลือกเด็กเข้ามาจากเดิมเนี่ยค่ะกระบวนการเข้าไปดำเนินงานในโรงเรียนในเรื่องของยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะคะเพราะว่าอะไรที่ทำกับเด็กเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าบางครั้งผู้ปกครองอาจจะยังไม่เปิดใจรับด้วยนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้สารเสพติดและการเข้าถึงอบายมุขณตอนนี้มันเข้าได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับโครงการทวีนัมเบอร์วันและเราก็จะมีในเรื่องของการให้รับทราบสถานการณ์และก็โทษทุกภัยของยาเสพติดบางคนอ่ะ8ครั้งบางคน16ครั้ง4เดือนแต่บางคนแค่1เดือนก็สำเร็จแล้วแต่เมื่อสำเร็จภายใน1เดือนเราจะต้องติดตามเขาอีก1ปีเพื่อดูการไม่กลับไปเสพซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อสม.หรือคนในพื้นที่ช่วยตามเนี้ยค่ะถ้าดูสถิติของกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราเพศชายมากกว่าเพศหญิงช่วงอายุจะเป็นกลุ่มวัยทำงานรองลงมาก็คือกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะคะประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุดก็คือยาบ้า 7-80% นะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวนะตอนนี้ก็คือในกลุ่มที่ใช้สารเนี่ยเอาอื่นๆมามิกเอายาของคนไข้จิตเวชมาผสมเอายาโน้นเอายานี้มาผสมยาบ้าเนี่ยทำไมปัจจุบันเป็นระบาดอย่างแพร่หลายและสามารถเข้าถึงกันได้เนื่องจากการเข้าถึงง่ายราคาย่อมเยาในกลุ่มทำงานหรือกลุ่มแรงงานมีกำลังที่จะเข้าถึงและเนื่องจากจังหวัดระนองเป็นประเทศชายแดนนะคะการเข้าออกของการลักลอบการนำเข้าของยาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการดำเนินการจับกลุ่มของไหนป้องกันและปราบปรามจะเยอะมากยาที่นำเข้ามาเนี่ยเนื่องจากเราเป็นจังหวัดชายแดนก็เลยเยอะนะคะส่วนราคาด้วยจะเห็นได้ว่ายิ่งราคาถูกเนี่ยปริมาณการเสพก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายาบ้า1เม็ดเนี่ยยิ่งเมื่อไหร่ที่เม็ดแอมเฟตามีนใส่ผสมเข้าไปเยอะราคามันจะสูงขึ้นแต่เมื่อไหร่ยาบ้า1เม็ดมันมีด้วยไม่ว่าจะเป็นแป้งนะคะเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็การปรุงแต่งของแล้วแต่แหล่งผลิตมันจะทำให้ราคายาแต่ละแหล่งไม่เท่ากันเมื่อไหร่ที่ร่างกายใช้สารเสพติดเข้าไปนะคะเราไม่ได้เกิดความสุขโดยธรรมชาติเราใช้ยาเข้ามากระตุ้นทีนี้สมองก็จะจดจำว่าเราต้องใช้ยาตัวนั้นเข้าไปเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารความสุขออกมาทีนี้ความต้องการในปริมาณเพิ่มขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยจะติดเมื่อใช้ปริมาณสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้สมองอะค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโรคสมองติดยาด้วยและก็จะมีอาการทางจิตติดตามมานะคะอันนี้ก็ต้องแยกกันก่อนระหว่างผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเป็นผู้ป่วยจิตเวชอย่างเดียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนที่เดินอยู่ทางท้องตลาด นะคะหรือเกิดคดีต่างๆที่เราได้ยินข่าวกันมาก็จะถูกว่าอันนี้คือคนไข้ยาเสพติดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพิจารณาและดูข้อเท็จจริงแล้วอ่ะอาจจะต้องดูก่อนว่าเขาเป็นคนไข้ที่มีอาการทางจิตเวทอย่างเดียวหรือเป็นคนที่ใช้ยาเสพติดและมีอาการทางจิตอย่างนี้ค่ะเพราะเมื่อไหร่คนที่ใช้ยาเสพติดเนิ่นนานมันก็จะมีอาการทางจิตตามมาในกระบวนการบำบัดรักษาของเราอะค่ะถ้าเราเจอคนไข้กลุ่มยาเสพติดและมีอาการทางจิตด้วยเนี่ยเราจะต้องให้การรักษาการทางจิตเขาก่อนนะคะโดยจังหวัดระนองเนี่ยเราจะมีหอรุ่งอรุณอยู่ที่โรงพยาบาลระนองนะคะจะเป็นหอผู้ป่วยที่รับรักษาผู้ที่มีอาการทางจิตและการทางจิตจากการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะรวมถึงที่โรงพยาบาลจับบุรีหรือคือมิตรธัญรักษ์จับบุรีนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็รองรับเพื่อลดความแออัดที่จะเข้ามาสู่คนไข้ที่จะมาสู่โรงพยาบาลระนองก่อนนะคะเมื่อไหร่เรารักษาจนคนไข้ที่มีอาการทางจิตอาการนิ่งหรือสงบแล้วเราจึงจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปเราบำบัดคนไข้100คนเขาสามารถเลิกได้1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจของเรามากที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่หน้าใหม่เนี่ยค่ะแต่กระบวนการบำบัดนะคะจะมามุ่งเน้นโดยสาสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองครอบครัวชุมชนนะคะจะต้องให้การร่วมมือกันหรือการดูแลกลุ่มนี้ถ้าเมื่อไหร่คนไข้หลุดออกจากระบบการบำบัดของสาธารณสุขไปแล้วแต่ครอบครัวและชุมชนไม่เปิดใจยอมรับในตัวคนไข้เขาก็อาจจะหวนกลับมาใช้สารเสพติดเข้ามาได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินงานยาเสพติดไม่สามารถดำเนินงานได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนด้วยอยากจะขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้ได้รับทราบกันก็คือศูนย์คัดกรองและสถานพยาบาลของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลทั้ง5แห่งนะคะเราให้บริการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและข้อมูลของผู้ป่วยเป็นข้อมูลลับนะคะเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วยหากท่านมีบุตรหลานหรือประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สถานบริการสาธารณสุขได้ทุกแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงรับสั่งว่านะคะคนที่เขาติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่าในเมื่อเขาเป็นคนเรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับทุกชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำนะคะการดำเนินงานยาเสพติดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนรวมถึงการให้ความสำคัญสร้างรั้วให้แข็งแรงนะคะการสร้างการรับรู้ตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็จะสามารถทำให้ยาเสพติดหมดไปได้ค่ะ
4: ครับนั่นก็คือมาตรการนะครับการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับเป็นข้อคิดดีๆเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ติดยานะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องหมั่นดูแลนะครับคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานของท่านให้ดีๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

กลับมาช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้นะครับ17กรกฎาคมเป็นวันประกาศนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ละกันนะรายเดิมนะครับ1สิงหาคมนี้นะครับรายใหม่1ตุลาคมนี้แต่นะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนะครับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ17ถึง31กรกฎาคมนี้นับจากวันที่ประกาศผลก็คือวันนี้นะครับโดยเลือกช่องทางยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือว่ายื่นด้วยตนเองที่ธนาคารรัฐ5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ความประสงค์ว่ามายื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านระบบนะครับคำแนะนำนะครับหากถูกแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้พร้อมนะครับเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสรุปแล้วนะครับใครที่ไม่ผ่านก็อย่าลืมแล้วกันไปยื่นอุทธรณ์ภายใน17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลชรพรหมมารายงาน
4: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
6: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
7: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
12: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

0: ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับผมในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมเลยนะครับผมกับจังหวัดเพื่อนจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานี่แหละครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับผมก่อนเราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเราพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็ช่วงเวลานี้นะครับจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆจากส่วนกลางนะครับผมจากข่าวจากทั่วประเทศเลยนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบได้ฟังกันนะครับผมรวมถึงข่าวการต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับเบรกแรกของเราเนี่ยก็จะพูดถึงข่าวที่ต้องบอกว่าอยากจะปรบมือให้ดังๆอีกแล้วครับช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันตั้งแต่ช่วงเวลาของวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสที่ผ่านมานี่แหละครับจะเห็นได้ว่ามีแต่ข่าวดีข่าวที่น่าชื่นชมของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเศร้าข่าวสลดบ้างแต่ว่าประเทศไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับผมขออนุญาตปรบมือดังๆนะครับให้กับเด็กไทยวัยเพียง9ขวบนะครับที่ไปโชว์ความอัจฉริยะล้มคู่แข่งจากทั่วโลกคว้าแชมป์โลกด้านการเขียนโปรแกรมนะครับหรือโคดดิ้งได้สำเร็จนั่นเองโอ้โห9ขวบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเด็ก9ขวบแข่งขันล้มคู่แข่งจากทั่วโลกด้านการเขียนโปรแกรมผมไม่รู้เลยว่าจะตกใจส่วนไหนก่อนดีในเรื่องของเด็ก9ขวบดีหรือว่าอัจฉริยะล้มคู่แข่งทั่วโลกดีหรือจะอึ้งตรงที่ไปแข่งเรื่องการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าอะไรเลยนะครับ

น้องเพชรนะครับผมน้องเพชรขออภัยครับน้องเพชรนะครับเด็กชายภาวินพัฒนะเวคินนะครับนักเรียนชั้นเกรด3จาก True Coding School นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะผมล่าสุดน้องเพชรได้เดินทางไปสร้างชื่อเสียงที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับในการแข่งขัน International STEM Olympiad and Coding Olympiad Grand Final 2026ครับเมื่อช่วงต้นเดือนก็กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองแหละครับผมบอกเลยว่าน้องเพชรชาวเด็กชาวภูเก็ตนี่แหละครับได้ไปคว้ารางวัลได้2รางวัลใหญ่เลยนะครับผมระดับโลกเลยนะครับนั่นคือ Global Champion อันดับ1ของโลกนะครับหรือ World Rank 1เลยนะครับด้านการโคดดิ้งมาครองได้อย่างน่าภูมิใจสุดๆเลยล่ะครับผมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเวทีนี้คือเวทีโอลิมปิกด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใหญ่แล้วก็โหดหินมากๆเลยครับมีเด็กๆเข้าร่วมแข่งขันกว่า153ประเทศทั่วโลกนะครับมีโรงเรียนส่งเข้าประกวดมากกว่า 1,700 โรงเรียนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 38,000 คนเลยทีเดียวครับแต่น้องเพชรเนี่ยเด็กไทยของเราก็สามารถฝ่าด่านหินนะครับผมมีชัยเหนือคู่แข่งทั้งหมดและคว้าอันดับ1มาครองได้สำเร็จครับเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับผมเป็นอนาคตของชาติที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยครับขออนุญาตนะครับผมยินดีกับน้องเพชรและครอบครัวด้วยจริงๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนภูเก็ตเองนะครับที่เราสามารถสร้างบุคลากรนะครับผมสร้างเด็กชายที่จะเป็นอนาคตของชาติได้ดีแบบนี้นะครับทำเอาเราปลื้มใจแทนพ่อแม่น้องๆไปด้วยเลยนะครับผมแทนครอบครัวน้องๆไปด้วยเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเอาละครับถัดอีกจากหนึ่งเรื่องดีๆด้านที่แบบว่าเป็นการแข่งขันนอกประเทศของเราขยับมาที่เรื่องในประเทศกันบ้างนะครับคุณแม่บ้านพ่อบ้านนะครับผมฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาวิธีเซฟเงินในกระเป๋าอยู่ณตอนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวดีมาบอกครับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2กลับมาช่วยลดค่าครองชีพแล้วครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาหันราคาแบบประหยัดสุดๆเลยนะครับงานนี้นะครับเขาขนแบรนด์ดังและสินค้าโปรโมชั่นพิเศษจากห้างค้าส่งและก็ค้าปลีกชั้นนำที่เราได้คุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นะครับมารวมไว้ที่เดียวเลยนะครับโดยเฉพาะของกินของใช้จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านนะครับผมทั้งน้ำมันพืชไข่ไก่เอ้ยไข่เป็ดเอ้ยผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเรียกว่าขนมาลดราคาเอาใจประชาชนกันแบบเน้นๆเลยครับปักหมุดวันช็อปกันไว้ให้ดีนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับจดใส่กระดาษเมมไว้ในปฏิทินของตัวเองนะครับตั้งนาฬิกาปลุกนะครับผมจะจัดกันทั้งหมด6วันยาวๆไปเลยนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนนู่นเลยครับผมโดยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะจัดวันที่17หรือวันนี้นะครับผมแล้วก็31กรกฎาคมนะครับผมจดนะครับ17และ31กรกฎาคมส่วนเดือนสิงหาคมนะครับเราเจอกันวันที่14และ28สิงหาคมนะครับย้ำสิงหาคมนะครับ14และ28สิงหาคมครับปิดท้ายกันที่เดือนกันยายนนะครับผมเราก็จะเจอกันได้ในวันที่11และ25กันยายนครับย้ำอีกทีนะครับ11และ25กันยายนนะครับผมเอาใหม่เผื่อใครฟังไม่ทันนะครับผมเผื่อบางคนเพิ่งเปิดสัญญาณเข้ามานะครับไทยช่วยไทยพลัสกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมจะจัดด้วยการ6วันยาวๆนะครับ3เดือนติดต่อกันนะครับผมวันแรกนะครับผมก็คือวันนี้17กรกฎาคมและมีอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับกรกฎาคมคือ31กรกฎาคมนะครับส่วนสิงหาคม14และ28สิงหาคมนะครับและกันยายน11และ25กันยายนครับใครที่สะดวกวันไหนนะครับล็อกคิววันนั้นไว้เลยนะครับผมและพุ่งตัวไปได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเย็น4โมงเย็นนะครับผม4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็ต้องบอกว่าจัดที่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภออำเภอไหนก็แล้วแต่ในประเทศก็ไปที่นั่นได้เลยสมมตินะครับผมอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับผมหรืออยู่จังหวัดระนองจังหวัดระนองมีอำเภออะไรบ้างนะครับอำเภอสุขสำราญกระเปือนะครับผมใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนไปได้เลยนะครับ
เอาละครับผมก็ไปเลือกซื้อของดีราคาถูกช่วยเซฟเงินในกระเป๋ากันบ้านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับผมในประเทศไทยของเรานี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าโครงการที่ได้เสียงตอบรับดีมากๆจากประชาชนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้ไปกับพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับพี่นวพันธ์พลายพันธ์พี่เอนะครับใครที่เคยได้ฟังรอบบันทันข่าวก็จะเจอกับเสียงของพี่เอนะครับผมพี่นวพันธ์พลายพันธ์เนี่ยได้บ่อยมากๆนะครับผมเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปกับพี่เอนะครับผมไปทำวอล์กสปอร์ตหรือการสัมภาษณ์ประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการผู้ขายสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าในฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยของหมดไวมากคือตอนแรกเขาไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้คือราคาสินค้าโอเคถูกจริงครับแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เขาเรียกยังไงดีการป้องกันตัวของคนไทยในช่วงที่คือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของวิกฤตน้ำมันถูกไหมครับคนไทยจะประหยัดกันมากๆแต่กลายเป็นว่าของที่เขาเตรียมมาเผื่อๆถึงแบบคิดว่าไม่หมดแน่ๆกลายเป็นว่าหมดเร็วมากนะครับผมมาขายตอน 8:30 นหมดตอน 10:00 นท่านผู้ชมครับไม่ถึงตอนเที่ยงหมดแล้วคือคนกันเป็นว่าคนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับผมทีนี้ผมก็เลยได้ไปสัมภาษณ์หรือ Vox Pop ผู้ที่มาซื้อขายสินค้าเนี่ยถามว่าทำไมถึงสนใจนะครับคือจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคือถึงแม้ว่าราคามันจะลดราคาคือบางอย่างลดมากบางอย่างก็ลดน้อยถูกไหมครับบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตแต่เขามองว่านี่แหละครับเป็นโอกาสสำคัญมันไม่ใช่เพียงแค่การที่เขาจะซื้อกับบ้านไปแล้วก็เอาไปใช้สอยเฉยๆบางคนซื้อไปเพื่อประกอบอาชีพต่อก็มีนะครับบางคนอยากจะกินอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันอยากกินสิ่งนี้มากเลยอยากรับประทานสิ่งนี้อย่างเช่นแบบอาจจะตอนนี้ปัจจุบันอาจจะมีราคาสูงแต่พอไปอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ที่ว่าการอำเภอราคากับเอื้อมถึงได้เขาเลยเลือกที่จะมาชิมมาช็อปมาใช้ครับนี่คือเหตุผลครับผมบางคนที่ระมัดระวังตัวในการใช้เงินก็จะมาเก็บเกี่ยวใช้สอยน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารที่ราคาถูกในระบบน้ำมันพืชนะครับผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าน้ำมันยาผ้านุ่มทั้งหลายเนี่ยคนเขาจะมาเก็บมาตุนกันไว้ส่วนใครที่โอเคฐานะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็อยากจะประหยัดเงินพอได้มาเจอสิ่งของเครื่องใช้ที่นี่ครับผมก็มีราคาถูกนะครับก็เลยทำให้เขากล้าที่จะใช้เงินซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะกลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตของเราเองด้วยนะครับผมก็ได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายช็อปกับฝ่ายขายนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าแอบพูดเรื่อยเปื่อยเชียวเพลินไปหน่อยนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับสายออมเงินและนักลงทุนรุ่นใหม่นะครับก็เตรียมเงินในบัญชีให้พร้อมเลยนะครับเพราะกระทรวงการคลังกำลังจะเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าพันธบัตรออม Plus ครั้งแรกนะครับในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เอาล่ะคุ้นๆวันที่นี้ไหมครับตรงกับวันที่เราจะมีการขายสินค้าไทยช่วยไทย Plus ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้เลยวันที่31กรกฎาคมวันสุดท้ายของเดือนนี้มีไทยช่วยไทย Plus และมีพันธบัตรออม Plus ครับท่านเอกนิติธันประภาสนะครับขออภัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับว่าพันธบัตรออม Plus รุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและผลตอบแทนก็จูงใจมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นอายุ3ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีครับส่วนรุ่นอายุ10ปีนะครับคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปีครับสำหรับวงเงินจำหน่ายรอบแรกนี้นะครับผมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทซึ่งเขาแบ่งช่องทางการซื้อออกเป็น2แบบครับตามงบประมาณและความสะดวกของเราเลยนะครับผมแบบแรกนะครับงบน้อยก็ออมได้นะครับเริ่มต้นแค่100บาทซื้อผ่านวอลเล็ตนะครับสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับช่องทางนี้นะครับเหมาะกับทุกคนซื้อได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึง50ล้านบาทเลยนะครับใครงบน้อยก็ซื้อน้อยได้นะครับใครที่งบมากก็ซื้อมากได้นะครับผมขายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับย้ำว่าช่องทางนี้นะครับ
ใช้ระบบมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับใครเล็งไว้แนะนำให้เติมเงินใส่เป๋าตังรอไว้ล่วงหน้าเลยนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับแบบที่2นะครับสำหรับคนที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีที่ร่วมรายการ24แห่งนะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้เลยครับช่องทางนี้นะครับเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะครับเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับโดยช่องทางนี้นะครับเขาใช้ระบบ Small Lot First นะครับผมหรือทยอยจัดสรรให้รอบละ 1,000 บาทเท่าๆกันทุกคนเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องแย่งกันกดครับจองก่อนจองหลังมีสิทธิ์ได้เท่ากันและจะประกาศผลจัดสรรในวันที่6สิงหาคมครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าพันธบัตรออม Plus รอบนี้นะครับเป็นแบบไร้ใบตราสารนะครับไม่มีสมุดหรือกระดาษให้เก็บแต่สามารถเช็คยอดผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกโปร่งใสและปลอดภัยแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับเงินออมของเราตรงนี้รัฐบาลจะนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยครับใครที่พลาดรอบนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะกระทรวงการคลังเขาแอบกระซิบมานะครับแอบกระซิบมานะครับผมว่าจะมีเปิดขายรอบที่2 อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าใครที่มีเงินอยากจะลงทุนก็ทำดูนะครับผมไม่เสียหายนะครับเพราะว่าการคลังเขาก็คิดมาตรการดีๆออกมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าพูดมาซะยืดยาวเลยในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปเบรกต่อไปนะครับก็เป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นข่าวสารที่จะพูดถึงข่าวสารในช่วงฝั่งอันดามันของเรานั่นแหละครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานะครับพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดํามันกันต่อครับ

้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเรากันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเปิดเบรกที่2ของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดของเรานี่แหละครับภูเก็ตครับเป็นเรื่องของการยกระดับการศึกษาเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับผมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับท่านยุทธพงศ์ตรัสเสถียรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยท่านสุรชาติชาญประดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการครับรวมถึงคณะของท่านด้วยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับเพื่อติดตามโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงครับโดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับซึ่งโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือการให้นักศึกษาได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่ไปกับการลงมือฝึกงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำครับเพื่อให้เรียนจบมาแล้วทำงานได้ทันทีและมีทักษะตรงใจตลาดแรงงานครับซึ่งทางคณะนะครับได้ตรวจเยี่ยมก็ได้เดินชมห้องปฏิบัติการหลายแผนกเลยนะครับทั้งแผนกการท่องเที่ยวธุรกิจการบินการโรงแรมครับโลจิสติกและเทคโนโลยีสารสนเทศครับโดยทางที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับได้เอ่ยปากชมเลยครับว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทำการเรียนการสอนได้ตอบโจทย์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมากๆครับมีทั้งห้องจำลองบริการบนเครื่องบินการฝึกงานโรงแรมและร้านอาหารครับแถมยังเน้นสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการปั้นเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ให้กลายเป็นกำลังหลักคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของบ้านเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับในด้านการศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในด้านต่างๆได้อีกมากมายนะครับผมเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเองเลยนะครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับผมเป็นจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยครับข่าวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับล่าสุดนะครับทางสภ.ถลางนะครับจัดเต็มลงพื้นที่ตรวจเข้มกันเลยทีเดียวครับเมื่อวันนี้16กรกฎาคม2569นะครับตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสภ.ถลางครับนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอและเทศกิจลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัยนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นต่อเนื่องมากๆเลยนะครับผมสถานบริการสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ได้รับการตรวจนะครับรวมถึงสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่นะครับรวมทั้งหมด4แห่งได้แก่ร้านกงสีร้านซุ้มหลังวางร้านวันหวานและร้านเดอะแบล็กบาร์ครับการตรวจสอบเน้นไปที่ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นหลักครับทั้งถังดับเพลิงเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางและไฟส่องสว่างฉุกเฉินครับซึ่งข่าวดีคือการตรวจเช็คทั้ง4แห่งถือว่าทำได้มาตรฐานที่ดีมากครับฐานดับเพลิงพร้อมใช้เส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางครับประตูฉุกเฉินเปิดออกได้ทันทีนะครับผมนอกจากจะมาตรวจแล้วท่านผู้กำกับการสภ.ถลางก็ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการอย่าละเลยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพคนครับรวมถึงต้องคอยมันตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยได้ผมเกิดเหตุอัคคีภัยต่างๆนะครับผมต่อผู้ที่ใช้สถานประกอบการมาใช้บริการนั่นเองนะครับภารกิจนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นในของความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวเองก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่ามาใช้บริการร้านสถานบริการต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับผมในเขตอำเภอถลางนั่นเองนะครับเอาละครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาอีกที่หนึ่งข่าวนะครับคราวนี้ขยับมาดูฝั่งที่พักและโรงแรมกันบ้างครับเพราะตอนนี้ทางจังหวัดเขากำลังเดินหน้าจัดระเบียบและยกระดับมาตรฐานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผมเช่นเคยครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรอมฎอนฮะยีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำคณะกรรมการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโรงแรมที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกระทู้ครับรวมทั้งหมด14แห่งด้วยกันซึ่งมี ตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ครับการตรวจรอบนี้เป็นการเช็คความพร้อมแบบรอบด้านเลยนะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างอาคารระบบรักษาความปลอดภัยนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยรวมไปถึงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโรงแรมที่เปิดให้บริการในภูเก็ตเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่ารมดรได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเนี่ยสุขอนามัยเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยในการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระดับสากลของเมืองภูเก็ตทางจังหวัดจึงต้องลงพื้นที่ตรวจเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนภูเก็ตว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่สุดครับนี่แหละครับก็จังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้านะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยยกระดับความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่กำลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สบายใจได้นะครับเรามีความปลอดภัยที่น่าเชื่อมั่นน่าเชื่อถือนะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับเชิญชวนครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้าง นะครับผมมาร่วมส่งกำลังใจและปรบมือดังๆกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับให้กับพี่น้องพลังมวลชนคนอาสานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบประจำปี2569ครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมทำการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและกล่าวมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชรบทั้ง8อำเภอนะครับที่มาร่วมงานนะครับโดยมีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยปลัดจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับและขอบคุณพี่น้องชรบทุกท่านเลยซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญมากๆในการเป็นหูเป็นตาดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าปัจจุบันจังหวัดพังงาของเรามีกำลังพลชรบเนี่ยกระจายตัวดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยนะครับรวมแล้วมากถึง 1,837 นายเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องชรบเหล่านี้นะครับทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและทหารอย่างเข้มแข็งทั้งช่วยป้องกันอาชญากรรมสอดส่องปัญหายาเสพติดนะครับป้องกันการบุกรุกป่าไม้ไปจนถึงการลุยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละและเป็นรั้วของชุมชนที่พึ่งพาได้เสมอจริงๆเลยนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดหนึ่งที่จังหวัดระนองกันบ้างครับงานนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่และคึกคักสุดๆเลยนะครับผมเพราะระนองกำลังเปิดประตูต้อนรับคู่ค้าจากทั่วเอเชียในงานระนองเอเชียเทรด2026ครับซึ่งเมื่อค่ำวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและเพื่อนบ้านครับพร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจอย่างเป็นทางการเพื่อโชว์ศักยภาพของระนองในการเป็นประตูเศรษฐกิจบานสำคัญของฝั่งอันดามันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากลเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้นะครับจัดขึ้นยาว5วันเต็มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง19กรกฎาคมนี้นะครับภายในงานบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยมีบูธสินค้าคุณภาพนะครับทั้งจากจังหวัดระนองเองนะครับรวมถึงจากทั่วประเทศไทยด้วยและที่สำคัญเลยนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมรวมกันถึง162คู่หาเลยนะครับสุดยอดเลยเยอะมากๆเลยนะครับผมและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจหรือ Business Matching นะครับมีทั้งแบบเจอตัวจริงและแบบออนไลน์นะครับเพื่อช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เจอกับผู้ซื้อและนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศโดยตรงครับก็ต้องบอกว่าชอบสนุกแล้วก็ยังมีความสุขกับความบันเทิงด้วยนะครับเพราะในงานมินิมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเก่งทัชยะนะครับอานัทสันกันสันลักยานะครับผมคุณเกวันทการนะครับตั๊กแตนชนดาและแบงค์อภิวัฒน์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความสนุกสนานในทุกๆวันนะครับเสียงตอบรับนี่ล้นหลามสุดๆเลยนะครับผม ย้ำพิกัดและเวลากันอีกทีครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับงานนี้นะครับจัดจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายิงยาวไปจนถึง3ทุ่มเลยนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับใครอยู่ใกล้ๆเทศบาลเมืองระนองนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มก็ไปกันได้นะครับผมก็19กรกฎาคมนะครับถ้าเลยไปวันที่20ไม่มีแล้วนะครับผมไปให้ถูกวันนะครับก็ใครมีโอกาสประนองช่วงนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมเอาละครับมาให้ที่จังหวัดสุดท้ายของเรานะครับก็ต้องบอกว่าที่จังหวัดกระบี่นะครับผมกำลังเน้นย้ำเรื่องปากท้องและเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องปากท้องและพืชเศรษฐกิจหลักของพี่น้องชาวใต้นั่นก็คือปาล์มน้ำมันถูกไหมครับก็ล่าสุดทางจังหวัดกระบี่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจังหวัดกระบี่เองก็ได้ทำการเร่งหาทางแนวทางนะครับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้วครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเหนือคลองสารการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวกูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่บอกเลยว่าจริงจังมากๆเลยนะครับการประชุมด่วนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ได้รับหนังสือสะท้อนความเดือดร้อนจากนิคมสหกรณ์อ่าวลึกครับว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรวมถึงสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายนะครับกำลังเจอมรสุมหนักจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาปาล์มตกต่ำนะครับและกลไกตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับผมต่อตัวเกษตรกรเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋านะครับสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและปากท้องของชาวบ้านในวงกว้างเลยแหละครับงานนี้ชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายตัวแทนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเลยต้องแท็กทีมจับมือกันเข้ามาเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเพื่อร่วมกันระดมสมองหาทางออกทั้งการเข้าไปแทรกแซงราคาและการจัดระบบกลไกตลาดใหม่นะครับให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเห็นผลจริงเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดครับถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่เข้ามาช่วยซับน้ำตาและสร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มกระบี่ในเวลานี้ครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดกระบี่ก็เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรนะครับผมผู้ค้าขายปาล์มเนี่ยสามารถยืนขึ้นนะครับผมซับน้ำตาสร้างความหวังได้อีกครั้งนึงนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมที่อยู่ในท่ามกลางความเขาเรียกว่าความวิตกของชาวกระบี่ของเกษตรกรปั๊มน้ำมันนะครับผมเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวสารในวันนี้จะสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือข่าวสารต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถรู้ทันและผมเรื่องราวต่างๆได้นะครับในประเทศของเราเองรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาระนองหรือจังหวัดภูเก็ตของเราเองก็เช่นกันนะครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุทัศน์วีระไสนะครับน้องดิววสุนะครับรวมถึงพี่หนึ่งสราวุธช่างไฟฟ้าเทคนิคของเรานะครับที่คอยควบคุมรายการให้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
7: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
8: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
12: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
11: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
13: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
14: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่17นะคะผู้ฟัง17กรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทกัวปากันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะผู้ฟังตรงกับวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์นะคะของเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มาครึ่งทางแล้วสำหรับเดือนกรกฎานะคะใครมีประเด็นหรือว่าอยากจะมาอัปเดตในแต่ละพื้นที่เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องฮากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดงานนะคะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกนะคะและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้ค่ะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเปิดงานในส่วนของงานอุตสาหกรรมฮาลานไทยนะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่เวลาเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทำให้ความมั่นคงทางอาหารค่ะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นความท้าทายรวมทั้งเศรษฐกิจฮาลานเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกค่ะสิ่งที่เป็นโอกาสในการเสริมสร้างระบบอาหารของประเทศนะคะสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสนับสนุนเรื่องของเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการและมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังประเทศไทยเองก็ได้มีการยอมรับในฐานะที่เป็นครัวของโลกซึ่งไทยกำลังต่อยอดค่ะจุดแข็งดังกล่าวสู่เป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถที่จะจัดอาหารนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้เองค่ะประเทศไทยยังมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและเป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมโดยจุดแข็งด้านที่ตั้งนะคะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการเกษตรรวมไปถึงสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านคมนาคมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมมีการเดินหน้าลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลานค่ะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบบการรับรองโลจิสติกการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกนะคะโดยที่มีการเชื่อมั่นนะคะว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานเนี่ยจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขณะนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าแต่เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดนะคะสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถที่จะเชื่อมโยงกับตลาดโลกขณะที่ความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นเองค่ะสามารถที่จะพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลพร้อมนะคะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนี้แหละค่ะร่วมกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการผลักดันนะคะยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: Get ready for the sweetest and most fun music festival of the year. Phuket Parkland and Music Fest 2026. Phuket Provincial Administrative Organization invites you to experience. We'll transform the area into a pop-pop candy land with a sugar candy theme, featuring a lineup of top national artists, including Adam Chan Nok and Hujin Long Mike, Racheo, Wei Wit, and Wajru Wali. Chill out with music in the garden, stunning light-up photo spots, and delicious food from numerous restaurants and food trucks. Don't forget to dress up in your brightest, most colorful outfits. Admission is free. See you from July 24th to 26th, 2026 at Phuket Gateway. Phuket Parkland and Music Fest 2026.
1: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส 2026

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงเพราะๆนะคะผู้ฟังมากันที่ประเด็นที่กับทางด้านของการชี้ชะตาผลสอบท้องถิ่นหากพบโกงพร้อมยกเลิกผลสอบดำเนินคดีถึงที่สุดในสัปดาห์หน้าค่ะเตรียมนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะกองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปีนี้ซึ่งก็มีทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยที่จะมีการเข้าร่วมประชุมซึ่งก็ได้มีการระบุนะคะว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาผลการตรวจสอบนะคะข้อพิรุธนะคะการสอบโดยมีการยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของความเสียหายพร้อมนะคะย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบนะคะจนกระทบความทุจริตของการสอบอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะมีการดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายค่ะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้มีการแต่งตั้งคณะไต่สวนพิเศษนะคะรองรับคดีพบแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะมีการขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับคดีนะคะเริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ฟังในช่วงของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะก่อนพบการแก้ไขไฟล์นะคะภาพกระดาษคำตอบสอบอย่างผิดกฎหมายกระทั่งนะคะศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดค่ะจนสามารถที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลนะคะพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะในเรื่องของการชี้ชะตาผลสอบนะคะท้องถิ่นหากพบโกงพร้อมยกเลิกผลสอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกันด้วยค่ะมากันที่ประเด็นที่มีการประชุมนะคะในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะผู้ฟังเขาได้มีการมีมติเห็นชอบเงินอุดหนุนนะคะเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วหน้า600บาทต่อคนต่อเดือนค่ะชงครม.เริ่มต้นปีงบประมาณในปีหน้าค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะวิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะก็มีการที่จะส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วค่ะก็ประกอบกับภาวะการเกิดที่น้อยลงนะคะดังนั้นค่ะเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้เด็กและเยาวชนที่เกิดมามีคุณภาพและผลิตภาพนะคะท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศนะคะการพัฒนาจึงต้องก้าวให้ทันและต้องมีความครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพทั้งกายและใจทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพในอนาคตผ่านการจัดการสวัสดิการหรือว่าการบริการที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างเท่าเทียมซึ่งก็ได้มีการเชื่อมั่นนะคะว่าความสำคัญของการพัฒนาเนี่ยต้องเริ่มจากการส่งเสริมนะการมีส่วนร่วมของเด็กหรือว่าเยาวชนนะคะเพื่อให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้สะท้อนถึงความต้องการของตัวเองหรือว่าอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยมีผู้ใหญ่คอยหนุนเสริมนะคะผลักดัน ันความต้องการและขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็ได้มีการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนนะคะเพื่อการดูเด็กแรกเกิดช่วงอายุประมาณ0ถึง6ปีแบบทั่วหน้าในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณหน้าค่ะปี2570เป็นต้นไปซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคุณผู้ฟังจะมีการเร่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะนอกจากนี้เองเพิ่มความอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการรอคอยของพี่น้องประชาชนโดยมีการเห็นชอบให้ยกเลิกนะขั้นตอนการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนลดขั้นตอนการลงทะเบียนและช่วยให้เด็กได้รับสิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เองค่ะที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดหรือพัฒนาเด็กไทยคุณภาพภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ 2,500 วันโดยที่ประชุมนะคะเห็นชอบให้การพัฒนาเด็กในช่วง 2,500 วันนี้แหละค่ะวันแรกของชีวิตถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะคะรับมือกับวิกฤตของประชากรแล้วก็ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งมาตรการนี้เองค่ะจะเน้นการใช้กลไกชุมชนร่วมดูแลรวมไปถึงบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงและสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติค่ะอีกทั้งที่ประชุมนะคะยังได้มีการเห็นชอบแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์10ปีนะของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งก็ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา6ด้านหลักก็ได้แก่การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21การพัฒนาสุขภาวะจิตและสุขภาวะที่ดีการขยายโอกาสด้านการจ้างงานการรับประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการผลักดันให้มีผู้แทนเยาวชนนี่ล่ะค่ะเข้าร่วมในกลไกของกรรมาธิการศึกษาและสภาผู้แทนราษฎรต่อไปกันด้วยค่ะก็ถือว่าในปีหน้านะจะมีการชงนะคะว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะอัตรา600บาทต่อเดือนค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์นะคะของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะก่อนที่เราจะไปรับฟังผลการเพลงเพราะๆนะมากันที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนนะปมรับรองบุตรผิดกฎหมายนะคะเบื้องต้นก็พบเคสที่น่าสงสัยประมาณ200รายค่ะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน17กรกฎาคมนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะได้มีการเปิดเผยถึงกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนนี่ล่ะค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดามารดาของเด็กการสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะจึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องมีการยืนยันว่าการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำร่วมกับโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะคะตามมาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทั้งนี้เองค่ะขณะนี้เนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกเนี่ยพบข้อมูลที่คาดว่าจะสงสัยนะคะ196เคสนะคะส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสค่ะโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลไปประกอบสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือที่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานให้กับกรมสบส.ดำเนินการต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการเขาเรียกว่าแอบอ้างนะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเดินหน้าตรวจนะคะในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนพบ200เคสค่ะที่ เกี่ยวรับรองบทผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็ยังคงมีประเด็นนะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างๆประเด็นต่างๆในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีประเด็นทางด้านของกระโสมค่ะตำบลกระโสมนะแห่รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันลดเสี่ยงป่วยช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งบรรยากาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโดยจะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เข้ารับบริการเดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งเจ้าที่ค่ะสาธารณสุขรวมไปถึงอสม.เองนะได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรับวัคซีนค่ะเพื่อให้การรับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะเข้ารับบริการก็เปิดเผยนะคะว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเป็นเพียงฤดูฝนอย่างเดียวไม่พอมีการระบาดของโรคนะคะอย่างต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลดความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดการติดเชื้อค่ะซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญนะในเรื่องของการป้องกันโรคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ซึ่งการได้รับวัคซีนเป็นประจำทุกปีเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดโอกาสทางการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมไปถึงลดการเสียชีวิตด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะผู้ที่มีภูมิต้านทานแบบต่ำจึงขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีรายชื่อนะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังในวันที่17นี้นะคะเปิดโหวตค่ะร่วมเลือกสุดยอดเมนูอาหารถิ่นพังงารสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะประจำปี2569ก็ขอเชิญชวนค่ะมูฟังเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการโหวตนะคะสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงานะคะก็จะมีการเปิดลงคะแนนโหวตนะคะ17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปและจะมีการโหวตนะคะปิดการโหวตนะในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา 15:00 นนะสามารถที่จะร่วมโหวตผ่าน Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1คน1สิทธิ์ต่อ1จังหวัดค่ะก็จะมีเมนูต่างๆนะซึ่งเขาก็จะมีการโหวตเนี่ยจะมีการแสดงสัญลักษณ์นะคะให้กดอิโมจินะสติ๊กเกอร์อิโมจินะคะตรงกับเมนูไหนที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะกดหัวใจเมนูไหนที่แบบว่าปานกลางหน่อยนะคะผู้ฟังก็อาจจะกดเสียงหัวเราะและกดว้าวค่ะอ่ะก็ไปติดตามกันได้นะเพราะว่าทุกคะแนนโหวตของเราเนี่ยคือพลังสำคัญในเรื่องของการผลักดันอาหารถิ่นพังงาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นการจัดกันต่อเนื่องกันอย่างทุกๆปีนะเริ่มตั้งแต่อาจารย์หูนะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทุกจังหวัดกันด้วยที่มีการโหวตในส่วนของ อาหารนะคะที่ในโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะประจำปี2569นะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆและเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าเจนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
2: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกับถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Q เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายเส้นทางบินระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชนพร้อมยืนยันความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อรับมือประเด็นสำคัญของโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTAถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิกOECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
3: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการ สำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
5: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
4: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
6: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีธิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
7: ลองมาดูเสี่ยงโชคปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านขนลุกเลยโคตรดีใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะก็คนจนจริงอ่ะคุณแม่ท้อเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็เพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำซื้อซอสซื้ออะไรด้วยแก้วสบู่ยาสีฟัน
6: ขณะที่นางสมบูรณ์นาพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
8: คือบอกว่าปีนึงแล้วใช้จ่ายเดือนละประมาณ100,000กว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ละบัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละ100,000กว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
6: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทางนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี2570ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า 2,500,000 ไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเภทอาทินิวซีแลนด์เวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและจีนและล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
11: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชาวนันมาลีรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic Fondo ได้ทันทีโดย

0: มนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
2: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1ถลางและพก.2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพสารพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเลื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแผ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ตรวจสอบจับกุม

0: และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์โมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9ราย นอกจากนี้เมืองบูเชร์ทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัดแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-1525-16 และ25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป 1 ต่อ 3 เซต 18-25 30-32 25-22 และ 22-25 หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคานุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการ Asian Age Group 2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ ABAC บางนา เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอาริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีนส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรี Open Water SEA Games 2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรัติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
6: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียนท่าโขมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่ สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซม และเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัฐวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
14: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์สมนัสค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะตอนนี้ทีมงานประสานรายการยังไม่ทราบนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอัปเดตข่าวสารกันนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะเตรียมให้พร้อมค่ะกับคำถามที่อาจจะต้องกระชับคำถามเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาได้เยอะมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับทุกวันศุกร์อาจารย์อาศาลาชาวเจริญก็จะเป็นแขกรับเชิญเป็นวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็มาตอบข้อสักถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz 105 MHz AM 891 KHz แล้วนะคะยังรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะวันนี้พาไปใต้นะคะจังหวัดกระบี่ค่ะคลองรูดนะคะหากเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่คลองรูดหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อคลองน้ำใสก็คือหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยความงดงามของสายน้ำจืดที่ใสราวกระจกสามารถมองเห็นพื้นทรายพืชน้ำนะคะแล้วก็มองเห็นฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนค่ะท่ามกลางความร่มรื่นของป่าพลุและพันไม้นานาชนิดสร้างบรรยากาศสงบเย็นสบายนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะคลองรูดนะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ17กิโลเมตรความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็คือเป็นคลองน้ำจืดที่ได้รับน้ำจากตาน้ำธรรมชาติใต้ดินค่ะทำให้น้ำมีความใสสะอาดตลอดทั้งปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะชื่อคลองรูดนะคะมีที่มาจากคำว่ารูดในภาษาถิ่นใต้ซึ่งหมายถึงการลื่นหรือว่าถลายเมื่อวานก็เป็นตาดโตนนะตาดโตนก็คือการกระโดดลง
1: ค่ะ
0: วันนี้รูดนะคะรูดก็เป็นการลื่นหรือว่าถลายเพราะว่าในอดีตค่ะบริเวณสันฝายกั้นน้ำมีตะไคร่เกาะจนลื่นเด็กๆในชุมชนมักจะใช้เป็นที่ลื่นถลายลงน้ำจึงกลายเป็นชื่อเรียกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือการพายเรือคายักลัดเลาะไปตามลำคลองชื่นชมธรรมชาติของป่าพลุและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ค่ะพร้อมกับสัมผัสความใสสะอาดของสายน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถเล่นน้ำถ่ายภาพแล้วก็ศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีค่ะคลองรูดไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะหากว่าใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดกระบี่ก็อย่าลืมแวะไปสัมผัสเสน่ห์ของคลองรูดกันนะคะ
1: ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันกระตุ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะไปเที่ยวเมืองไทยกันให้เยอะก่อนนะคะก่อนที่จะนำเงินของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะวันนี้ท่านก็ไปภารกิจมีไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะในเวลา 22:20 น.ท่านก็บินไปถึง นครเซี่ยงไฮ้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของเขานะคะซึ่งได้ไปพร้อมกับคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะคะนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแล้วก็มีทางด้านของรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทางด้านของรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับค่ะสำหรับในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักค่ะนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลสำคัญของจีน3ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างนะคะครม.ก็มีการเคาะสูตรแคร
1: ์
0: ปรับบำนาญชราภาพใหม่นะคะลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรม
1: แคร์จริงไหม
0: อันนี้ต้อง
1: ไปติดตามกันนะคะ
0: ต้องติดตามกันอีกทีนะคะค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์เนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะซึ่งจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจากเดิมนะคะที่มีการคิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 การส่งเงินสมทบครบ12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนนะคะได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นค่ะปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญด้วยนะคะจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณก็ปรับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบค่ะส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกค่ะแล้วก็จะทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5นะคะซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ค่ะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะที่ใครที่ใช้สิทธิ์ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายใหม่รายเก่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประกาศแล้วตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่
0: ะ
1: ใครตื่นเข้ามาเนี่ยก็รีบไปดูเลยนะว่ามีชื่อตัวเองหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังประกาศคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายค่ะซึ่ง 9.5 ล้านรายเนี่ยจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ 18.8 ล้านก็แสดงว่าแหมครึ่งๆเลยนะคุณไม่ผ่านครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 14% ของประชากรทั้งประเทศค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะตรวจสอบพัดผลการคัดกรองได้แล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าใครจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด5แห่งนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่าท่านอาจจะต้องทบทวนนะคะยื่นท บทวนสิทธิ์นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโดยผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมเนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ค่ะในขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะกระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ผู้ยากจนอย่างแท้จริงซึ่งกลุ่มเปราะบางชุดใหม่นี้ก็จะมีทั้งชายขอบด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เหมือนเขาเรียกว่าเข้าไม่ถึงนะคะเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะเตรียมพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านแล้วนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการยื่นเนี่ยถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะ13:13เรายังมีข่าวสารอีกนะคะใครที่ได้ติดตามเรื่องของกทม.ที่หลังจากได้ไปดูข่าวว่ามีการเกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บทั้งบาดเจ็บสาหัสรุนแรงแล้วก็บาดเจ็บในระยะที่ปานกลางแล้วก็เล็กน้อยนะคะถ้าเล็กน้อยเนี่ยทางหน่วยพยาบาลดูแลรักษาแล้วก็พากลับส่งกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะ
0: คะ
1: ส่วนในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรการอยู่แล้วนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาดูแลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานประกันสังคมก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้ค่ะส่วนการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะคะท้าวความกันหน่
0: อ
1: ยการใช้สิทธิ์รักษาแบบยูเซฟยังใช้ได้นะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็ตามหรือว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงไม่รุนแรงคือต้องดูในเขตของความฉุกเฉินด้วยถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยหลังจากนั้นรักษาครบ72ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์อยู่แต่กรณีที่ผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่คุณหมอก็ยังไม่อนุญาตให้ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาต่อในโรงพยาบาลเดิมได้นะคะจนกว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นเมื่ออาการเนี่ยอยู่ในพ้นขีดอันตรายสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได
0: ้
1: ก็เราญาติโทรไปที่1330ได้เลยเพื่อให้โรงพยาบาลสังกัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ประสานงานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของเรานะคะก็จะมีการนำรถเนี่ยมารับส่งตัวผู้ป่วยต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หลังจากที่เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องนี้เหมือนกันค่ะท่านผู้ว่ากทม.ของเรานะคะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางหลักการต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมหารือในช่วงบ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปออกมากทม.เนี่ยไม่รอช้าเลยค่ะคุณอ
0: ้
1: อลุยระดับยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงต่อเนื่
0: อง
1: ลงพื้นที่ไปที่ย่านอนามัยย่านเอกมัยไม่ใช่อนามัยนะคะย่านเอกมัยค่ะไปตรวจเข้มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งเมื่อคืนนี้ประมาณสัก20:00 นได้นะคะที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะคะพร้อมด้วยทีมงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปบูรณาการตรวจสถานประกอบการแล้วก็สถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนาค่ะก็เป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำตามกฎหมายแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนั้นนะคะจะได้ปลอดภัยและมีความมั่นใจเนา
0: ะ
1: แล้วก็การตรวจพื้นที่ในค่ำคืนด้วยค่ะก็จะเข้มข้นในมิติต่างนะคะอย่างเช่นมีการตรวจเข้มเชิงรุกก็อาจจะไปเน้นในเรื่องของเช็คระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินถังดับเพลิงป้ายทางหนีไฟมีไหมนะคะแล้วก็ปลอดภัยไหมสามารถใช้การได้หรือเปล่ารวมไปถึงควบคุมจำนวนคนไม่ให้เกินความจุตรวจเข้มกฎหมายยาสูบแอลกอฮอล์ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนต่อมาคือการสั่งแก้ไขจุดบกพร่อง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าพบสถานบริการบางแห่งเนี่ยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะคะสำนักงานเขตก็เลยได้ออกคำสั่งให้เร่งแก้ไขทันทีแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการไปติดตามเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันถ้าเกิดว่าหน่วยงานถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปตรวจแล้วมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งเลยท่านต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สำเร็จภายใน30วันแล้วก็หลังจากนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังค่ะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเรื่องของไฟไหม
0: ้
1: แล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยด้วยค่ะถ้าหากว่าพบว่าร้านไหนมีความเสี่ยงหรือว่าคุณไปเที่ยวแล้วเจอแล้วไม่ปลอดภัยเลยประตูหนีไฟก็ไม่มีระบบอะไรก็ไม่มีแจ้งเบาะแสได้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยากให้เราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยกว่าประชาชนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งได้เลยตอนนี้สะดวกมากขึ้นผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูแล้วก็ระบบเนี่ยจะปกปิดรายชื่อแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราสำหรับคนที่แจ้งเพื่อความปลอดภัยด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเนาะบางทีเขาก็ไปในสถานบันเทิงแบบนี้ก็จะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้สายน่าจะพร้อมแล้วนะคะ13:18 น.ค่ะอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้มีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะค่ะพอดีได้พูดหัวข้อนี้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เลยเผื่อใครไม่ได้ไปเที่ยวงานนะคะก็มาฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
2: ที่ตรงนี้เลยนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยการที่จะใช้สมุนไพรดูแลระบบลำไส้เนี่ยนะคะมันก็ต้องร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะหลักๆเนี่ยนะคะก็เราต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดีที่สุดนะคะอุ่นร้อนนะคะย่อยง่ายนะคะเพราะว่าอาหารร้อนๆเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดไปกินของเย็นๆของดิบดองอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านความร้อนกินน้ำเย็นน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไฟย่อยมันทำงานแบบแย่ลงก็ทำให้เกิดอืดท้องอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อาหารหวานจัดนะคะเช่นพวกเบเกอรี่หรือว่าผลไม้สุกฉ่ำนะคะน้ำตาลสูงๆในเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงที่เราเคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะก็ของหวานเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆมันจะเกิดลมในร่างกายได้ทำให้เราแบบเวียนหัวอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะบางคนกินหวานมากๆแล้วก็เป็นโรคเวียนหัวก็ต้องแบบลดหวานลงนะคะแล้วก็ของมันของผัดของทอดนะคะคือพวกนี้มันก็จะไปทำให้ร่างกายเราอักเสบมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นของที่ผ่านไฟผ่านความร้อนใช่ไหมคะถ้าเรากินบ่อยๆนะคะมันก็ทำให้เช่นเส้นเลือดเราอักเสบง่ายอย่างเงี้ยนะคะต้องเหนือจากไขมันในเลือดสูงแล้วถ้ามันไปบวกกับเส้นเลือดอักเสบเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่เส้นเลือดมันจะเปาะแตกได้นะคะรวมถึงพวกอาหารที่ทิ้งไว้นานๆแล้วเราเอามาเวฟกินอะไรเงี้ยนะคะเหลือครั้งคืนหลายๆคืนอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเลือกได้ก็คือกินปรุงสุกใหม่จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็พยายามอย่าซื้อทิ้งตู้เย็นไว้หลายคืนมากนักนะคะอาจจะตอนเย็นแล้วก็เช้าอุ่นก็น่าจะพอได้อยู่นะคะแล้วก็พยายามกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณสัก8/10ส่วนนะคะให้พอรู้สึกอิ่มนะคะแล้วก็หยุดอย่าไปกินจนอิ่มจุกอะนะคะคือถ้าเรากินจนอิ่มเลยอะนะคะอีกครึ่งชั่วโมงมันจะอิ่มมากนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะใช้สัญญาณบอกจากลำไส้ไปที่สมองว่าอิ่มเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณสัก20-30 นาทีค่ะซึ่งบางคนถ้าเกิดว่าเป็นคนเคี้ยวเร็วกินเร็วอย่างเงี้ยบางทีสัญญาณ มันยังไม่ส่งนะคะมันก็จะทำให้เราแบบว่ากินอิ่มจนจุกอย่างเงี้ยนะคะจริงๆวิถีชีวิตของคนที่เขาอายุยืนอ่ะอย่างเช่นคนชาวเกาะกินาว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งว่าให้กินอิ่มแค่8ใน10ส่วนของท้องก็คือจะแบบว่าไม่กินอิ่มจนจุกอ่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเลือด

0: จากกินอิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราดึงเลือดมาย่อยแบบในอาหารที่เรากินแบบเยอะมากเกินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีถ้าเรากินไม่หมดมันก็ตกค้างนะคะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายนะคะก็ให้แอมกินเป็นมื้อๆนะคะกิน2มื้อ3มื้อได้3มื้อก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็กินให้เป็นเวลามื้อนึงก็ห่างกันสัก 5-6 ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสมคือเป็นเวลาที่อาหารมื้อก่อนหน้าเนี่ยย่อยหมดแล้วก็เราก็เติมของใหม่เข้าไปไม่ได้เป็นภาระทำลายพลังย่อยของกระเพาะอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าเนี่ยจริงถ้าเริ่มต้นมื้อเช้าควรจะเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นโปรตีนสูงหน่
1: อ
0: ยนะคะจะทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ท้องนะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วยแป้งหรือของหวานจัดๆตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงระหว่างวันทำให้โหยหรือหิวง่ายนะคะเช่นแบบว่าถ้าเราตื่นมาเนี่ยเราซัดเลยกาแฟทินวันเนี่ยนะคะก็มีทั้งนมน้ำตาลแล้วก็เป็นของเหลวด้วย มันก็ไม่ได้เคี้ยวอ่ะเนาะมันก็คือจะเข้าเลือดน้ำตาลก็จะเข้าเลือดไหวก็จะแบบพุ่งเลยนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยพยายามหลั่งอินซูลินมาลดน้ำตาลนะคะเวลามันหลั่งเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานบางทีมันหลั่งแบบมากเกินเพราะว่าคนไข้เบาหวานน้ำตาลเขาจะชูดมากเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้เวลามันตกหวบคือจากที่มันสูงหลังจากดื่มลงไปเนี่ยเวลามันตกหวบแบบจนทำให้คนไข้อาจจะรู้สึกโหยแล้วก็หิวอยากจะกินนู่นกินนี่จุกจิกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมื้อเช้าหรือทุกๆมื้อเนี่ยลำดับการกินก็สำคัญก็คือควรจะเป็นโปรตีนก่อนแล้วก็ตามด้วยผักเนี่ยผักโปรตีนเนี่ยใกล้ๆกันได้แล้วก็แป้งข้าวขนมอะไรเงี้ยให้เอาไว้ท้ายสุดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันเข้าเลือดไวเกินเพราะว่าพวกผักเนี่ยมันก็จะมีเส้นใยในการช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็พวกโปรตีนก็อย่างเช่นพวกอกไก่เนื้อปลาไข่นะคะพวกนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วมันจะใช้พลังงานในการเผาผลาญเยอะกว่าอาหารประเภทอื่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเนี่ยอยู่ท้องด้วยค่ะแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลายนะคะคือบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกฟังแล้วเดี๋ยวจะไปจู้จี้แบบว่าเหมือนกับว่าจุกจิกในการกินของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องสมดุลด้วยเพราะว่าลำไส้กับอารมณ์เนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเลยเช่นบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราจะปวดท้องหรือว่าเวลาเราเครียดเราอาจจะมีแบบท้องผูกหรือบางคนสลับท้องเสียเนี่ยคือระบบลำไส้เนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์เพราะนั้นถ้าเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินด้วยอารมณ์ที่มันผ่อนคลายคือไม่เครียดไม่จู้จี้จุกจิกมากเกินไปนักนะคะอะไรที่ทำได้ก็ทำไปอะไรที่ปรับไม่ได้ยังต้องซื้อกินบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะก็อย่าเข้มงวดกับตัวเองมากนะเพราะว่าถ้าเรากินให้มันอิ่มหนำสำราญอร่อยอะค่ะคือมันก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะลำไส้มันก็แข็งขันทำงานย่อยดีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยในการดูแลระบบลำไส้เนี่ยมันก็ต้องดูแลตั้งแต่การนำส่งอาหารลงมาเลยการย่อยที่กระเพาะที่ลำไส้รวมถึงระบบขับถ่ายต้องดีด้วยมันถึงจะย่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนท่อกวงท่อนึงตั้งแต่ปากจนถึงก้น
1: อ
0: ่ะนะคะถ้าข้างล่างคือเราถ้าเรากินดีอะไรดีหมดเลยเนาะแต่ว่าเรายังท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะไอ้ระบบลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการย่อยอาหารด้วยคือถ้าข้างล่างมันตันเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมมของพวกกากอุจจาระก็จะเกิดแก๊สเกิดลมคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเหมือนกินอะไรไม่ค่อยอร่
1: อ
0: ยกินอะไรก็แบบเหมือนมีลมในท้องดันขึ้นอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าถ่ายให้ดีด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเอาตั้งแต่หูรูดหลอดอาหารสมุนไพรที่มีข้อมูลว่าช่วยทำให้หูรูดหลอดอาหารดีดตัวได้ดีขึ้นก็คือลูกยอนะคะคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่หูรูดหลอดอาหารมันเสื่อม

0: ก็คือท่ออาหารที่ต่อมาจากปากเราอ่ะมันก็จะนำส่งอาหารที่เราเคี้ยวอ่ะลงมาที่กระเพาะแล้วก็ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีหูรูดนะคะคอยเปิดอ่ะนะคะตามจังหวะการขยับของตัวหลอดอาหารที่ส่งอาหารเข้ามาแต่ว่าตัวหลอดอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ท่อส่งคือมันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธรรมชาติมันถูกสร้างมาแบบนี้เพราะนั้นหลอดอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีกลไกพวกเมือกอะไรที่คุมกระเพาะได้แน่นเท่ากับส่วนของกระเพาะเพราะนั้นเวลาที่อาหารในกระเพาะเนี่ยมันล้นขึ้นมาย้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไข้รู้สึกแสบร้อนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้หลอดอาหารอักเสบได
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยมันไม่มีเมือกปกคลุมนะคะเพราะนั้นถ้าเราหูรูดหลอดอาหารเราดีอะค่ะมันก็ทำให้ลดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได
1: ้
0: ค่ะซึ่งลูกย้อนเนี่ยมันมีข้อมูลว่าทำให้หูรูดหลอดอาหารบิดตัวดีขึ้นแต่ถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยหมอก็มักจะจ่ายพวกยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแก้จุกเสียดแน่นพวกดอมโพลิโดนพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการทำให้การขยับตัวของหลอดอาหารดีขึ้นไม่ให้อาหารมันตีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งลูกยอเนี่ยนะคะเรามักจะแนะนำให้คนไข้กินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงในคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็คือเหมือนกินลงไปให้มันรอทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารขับลมได้คือในโบราณเนี่ยลูกยอมันเป็นยาขับลมในลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็มันมีฤทธิ์อุ่นนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดการย่อยอาหารอะไรเงี้ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต่อจากตำแหน่งหลอดอาหารเป็นลูกยอใช่ไหมคะแล้วถัดมาก็จะเป็นระบบกระเพาะถ้ากระเพาะเนี่ยตัวที่เด่นก็คือขมิ้นชันเพราะว่ามีการศึกษาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการสร้างเมือกเคลือบกระเพาะได้นะคะลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้คนที่เป็นกระเพาะแดงๆอักเสบเนี่ยนะคะมันช่วยได้เพราะว่าจริงๆแล้วในมุมมองของแผนไทยเนี่ยถ้าใครเคยเอาผงขมิ้นแปะใส่ลิ้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันฝาดๆนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์สมานนะคะสมานแผลอะไรเงี้ยได้นะคะมีได้ลดการอักเสบได้แล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยพอเรากินลงไปในท้องมันจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำดีด้วยนะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการย่อยพวกอาหารที่ตีไขมันสูงน้ำดีทำหน้าที่ตีไขมันนะคะให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารจากเนื้อสัตว์เยอะๆเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเสมอนะคะหรือกินของมันของทอดเยอะนะคะก็แล้วย่อยไม่ดีตัวที่จะเหมาะก็ขมิ้นชันเพราะว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีจริงขิงก็กระตุ้นได้นะคะแต่ว่าขิงเนี่ยจะติดร้อนกว่าขมิ้นนะคะก็ลองปรับได้คือถ้าคนที่กินขิงแล้วกดไหลย้อนไม่กำเริบจะใช้ยาความร้อนที่มันอุ่นขึ้นมากกว่าขมิ้นก็ได้ขิงมันก็จะย่อยระบบเผาผลาญอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกแสบร้อนท้องมากขึ้นก็ถอยลงมาเป็นขมิ้นก็จะไม่ร้อนเท่าขิงนะคะแล้วก็คนจะชอบสงสัยว่าขมิ้นเนี่ยกินก่อนหรือหลังอาหารดีกว่ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันก็คือไงแล้วแต่มุมมองนะคะก็คือบางคนน่ะถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะการกินก่อนอาหารตอนท้องว่างๆอ่ะให้ผงยามันไปเคลือบอ่ะนะคะก็อาจจะได้ผลดีแบบปวดท้องเยอะแสบท้องเยอะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้ผงยามันไปฝาดท้องหน่อยแล้วก็ไปเคลือบๆเอาไว้อะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของการย่อยการดูดซึมอย่างเงี้ยการกินหลังอาหารหรือใกล้มื้ออาหารจะดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขากินขมิ้นชันเขาหวังผลเรื่องอื่นเช่นเรื่องลดการอักเสบที่ระบบอื่นๆในร่างกายลดชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยซ
1: ึ่
0: งฤทธิ์พวกเนี้ยมันต้องอาศัยการที่ยามันเข้าเลือดเยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าขมิ้นเนี่ยมันมีอัตราการดูดซึมเข้าเลือดที่ค่อนข้างต่ำ คือมันจะอยู่ในท้องของเราซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วก็การดูดซึมเข้าเลือดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยยกเว้นมีอะไรไปบูสต์พยายามเข้าเลือดได้มากขึ้นเช่นสับปะรดหรือว่าพริกไทยอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้สารที่ชื่อเคอร์คูมินในขมิ้น
1: อ
0: ่ะมันหลุดซึมเข้ากระแสเลือดได้มากขึ้นเพื่อไปหวังผลที่ระบบอื่นๆในร่างกายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหวังผลแค่ที่กระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็
0: ไม่ต้องกินอะไรเข้าไปบูสต์ขมิ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอ่ะมีปัญหากระเพาะกดไหลย้อนอยู่แล้วบางทีไปกินพริกไทยผสมขมิ้นเนี่ยก็จะไปได้ลิดร้อนจากพริกไทยอีก
1: กระตุ้นใช่ไหม
0: บางคนกระตุ้นได้ให้กดไหลย้อนแบบว่ากำเริบหรือแสบร้อนท้องมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นรายงานผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยจากพริกไทยเนี่ยค่ะก็ไม่เหมาะนะคะก็ควรจะมาใช้สูตรขมิ้นปกตินี่แหละถ้าเกิดมีอาการทางท้องไส้นะคะขมิ้นปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยดีสุดแล้วนะคะแต่ให้อยากให้เข้าเลือดก็แล้วมีปัญหาร้อนท้องก็กินสับปะรดก็ได้เนาะหรือใครกินไม่ได้ตลอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยถ้าเรากินเยอะอ่ะมันก็มีอัตราการหลุดซึมเข้าเลือดที่มากขึ้นนะคะขนาดยาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะอักเสบอะไรชัดเจนเนี่ยนะคะหรือว่ามีอาการไม่สบายท้องหลังจากกินอิ่มคือเขาเรียกว่าภาวะอาหารไม่ย่อย
1: ค
0: ือกินพอกินหมดจานเนี่ยจะรู้สึกเอาละแบบว่าไม่สบายท้องหรือว่าจุกหรือว่าเสียดหรือว่าอิ่มเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออาการของภาวะดิสเพปเซียหรืออาหารไม่ย่อยก็กินครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งได้เลยนะคะคือขนาดยาตามบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่3ครั้งด้วยเป็น4เวลาเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็กินติดต่อกันได้เดือนครึ่งจากงานวิจัยเนี่ยสามารถกินวันละ8เม็ดเนี่ยได้จนถึงเดือนครึ่งหรือจนกว่าจะดีขึ้นเช่นถ้าบางคนมีแผลใหญ่มากในกระเพาะก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าสัก10วันแผลก็จะหายแล้วถ้าแผลไม่ใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ลดขนาดลงมาได้เมื่ออาการเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแผลจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori อันนี้อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องกินยาปฏิชีวนะแผนปัจจุบันร่วมด้วยคือขมิ้นชันเนี่ยมันต้านเชื้อ H. pylori ได้แต่มันจะไม่ดีเท่ากับยาฆ่าเชื้อตัวจริงอะยาปฏิชีวนะที่เป็นแผนปัจจุบันแต่เมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้ผลการรักษาดีกว่าการไม่ใช้ขมิ้นนะคะมีการศึกษาวิจัยในคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารตรวจยืนยันโดยการส่องกล้องและเพราะว่าเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori นะคะก็คือใช้ขมิ้นร่วมเนี่ยดีกว่าไม่ใช้นะคะต่อมาก็กระเพาะแล้วนะคะลำไส้จริงๆตัวขมิ้นชันก็ดีกับลำไส้เล็กได้ก็ดีกับลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะก็คือมันก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็ถ้าเป็นตำรับที่โดดเด่นก็อาจจะเป็นพวกตีผลาที
1: ่
0: ช่วยปรับสมดุลลำไส้อะไรเงี้ยนะคะช่วยเรื่องของการระบายแต่ไม่ใช่ยากระตุ้นการบิดตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรงถ้าเป็นยากระตุ้นการบิดตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มพวกมะขามแขกหรือว่าคูนชุมเห็ดเทศสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกนะคะแต่ว่าการกินพวกมะขามแขกบ่อยๆก็ทำให้ลำไส้มันฉีกกับยาได
1: ้
0: คือไม่กินแล้วไม่ถ่ายเพราะนั้นเราก็ควรจะใช้ตามความจำเป็นแล้วก็อาจจะบวกตีผลาเข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่กินต่อเนื่องแล้วมันไม่มีรายงานเรื่องของลำไส้ชินต่อยานะคะก็อื่นๆก็น่าจะเป็นพวกผลไม้นะคะเช่นสับปะรดเนี่ยมันช่วยย่อยได้นะคะแต่เราก็อย่าไปกินหวานฉ่ำปริมาณเยอะมากเกินไปนะคะมันก็มีเอนไซม์โบมิเนนนะคะในการช่วยย่อยไขช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็พวกมะตระกูลมะขามเนี่ยมันก็จะช่วยระบายถ้ามันมีรสติดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกมะขามฝักพวกเนี้ยนะคะบางทีถ้ากินเยอะหน่อยก็ทำให้ระบายได้หรือบางคนใช้พวกมะขามเปียกเนาะอยู่ในยาระบายอย่างยาน้ำฝักคูณหอไพโพเบตจริงๆจะมีมะขามเปียก อยู่ในสูตรยาด้วยแต่ว่ามีนิดเดียวนะคะก็จะไม่ได้ว่าทำให้ถ่ายแรงอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะในการดูแลระบบลำไส้นะคะจริงๆพวกยาหอมนี่ก็ช่วยได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าต้องเลือกสูตรหน่อยคือยาหอมมันจะมียาหอมเย็นก
1: ับ
0: ยาหอมอุ่นนะคะยาหอมเย็นก็จะใช้แก้พวกลมวิงเวียนใจวิวใจสั่นนี้นะคะแต่ถ้าพวกลมในท้องเนี่ยมันจะเป็นลมกองหยาบก
1: ็
0: จะต้องใช้ยาหอมลิ้นอุ่นอุ่นก็จะเป็นพวกยาหอมอินทจักรยาหอมนวโกดพวกเนี้ยนะคะพวกนี้มันจะมีเครื่องเทศอุ่นร้อนเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนที่มากกว่ายาหอมเย็นนะคะก็จะทำให้การย่อยหรือลมจุกเสียดลมขึ้นแส้เจียนอะไรเงี้ยดีขึ้นก็สามารถที่จะกินทั้งละ1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นค่อนแก้วนะคะแล้วก็จิบดื่มเมื่อมีอาการขึ้นไส้อาเจียนผื่นพออมนะคะหรือว่าแบบมีลมในท้องเยอะเงี้ยนะคะหรือร่วมกับลมวิงเวียนเงี้ยนะคะวันนึงก็กินไม่เกินวันละ3เวลาแต่ถ้าหายก่อนก็หยุดได้ก่อน
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังค่ะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 13:44 นะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะแล้วก็วันนี้เราเปิดสายเหมือนเดิมนะที่เบอร์022769718ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณบุพภาโทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: บุพภาจะถามว่าเราเอาสารส้มมาแกว่งน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาไม่ใช้จะเป็นอันตรายไหม
3: ถ้าใช้ภายนอกใช้อาบไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้กินนะคะใช่ค่ะมันอาจจะจำไม่ได้มันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีสารอลูมิเนียมซึ่งมันอาจจะมีผลต่อสมองได้นะคะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ค่ะ
2: ก็เอามาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะ
0: ค่ะไว้ล้างจานอาบซักผ้าอะไรแบบนี้ได
2: ้ค่ะใช้เพราะว่าก่อนเนี้ยใช้มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ15-16นะคะก็บ้านเราอยู่ในชายอย่างเงี้ยน้ำใช้น้ำลงคลองไงแต่ทีนี้ว่าเราใส่แล้วเราก็มากรองสร้างกรองอีกทีนึงลมน่ะใช้มาเรื่อยๆนะคะทีนี้อยากจะรู้แต่ผู้ฟังก็ไม่เป็นไม่มีโรคอะไรประจำตัวเลยนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ถ้าเราไม่ระคายเคืองผิวไม่ผิวแห้งอะไรก็ใช้ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่เราคือเราจะกรองอ่ะ3 ครั้งผ้าน่ะพับ8 ครั้งใช้ผ้าที่อุดที่นอนเนี่ยค่ะพับมาเป็น8ครั้งที่1ก็กรองต่างๆอีกถังนึงแล้วก็พอน้ำใสแล้วก็กรองมาใส่ถังนึงพอเราจะใช้กรองถังนึงแบบเนี้ยมาใช้ถังที่3ก็เราใช้อย่างนี้มาตลอดนะคะทีนี้ว่าอยากรู้ว่าเราใช้มาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีอันตรายอะไรไหม
3: ค่ะก็ได้ใช้ภายนอกมันก็อาจจะทำให้บางคนระคายเคืองได้มันเหมือนเป็นกดอ่อนๆหน่อยแต่ถ้าเราไม่เป็นก็คือไม่เป็นไรค่ะ
1: ค่ะ
2: ร่างกายปกติค่ะไม่มีโรคภัยไข
1: ้เจ็บค่ะโอเคนะคะ
2: ค่ะโอเคนะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพภานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปกันที่คุณสามารถนะคะจากนครราชสีมาเหมือนกันค่ะฝากถามอาจารย์อาบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ท้องผูกด้วยขับถ่ายวันเว้นวันค่ะสามารถรับประทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
3: กินได้ค่ะแต่ว่าดูแล้วเป็นคนแบบว่าข้างในร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทั้งกรดไหลย้อนบวกท้องผูกอ่ะก็คือชัดเจนเลยว่าข้างในมันร้อนก็อาจจะต้องกินยาลิเจนหน่อยนะคะเช่นตีผลาเนี่ยเป็นยาลิเจน
0: ค่ะ
3: คือต้องเอาท้องผูกลงเอาท่อข้างล่างอ่ะที่มันตันอ่ะให้มันโล่งให้มันถ่ายดี
1: ค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวอาการกรดไหลย้อนก็น่าจะดีขึ้นตามมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณนันทวรรณนะคะถามว่าคนที่มีเชื้อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
3: อ๋อกินได้ค่ะไม่ได้ตีอะไรกับตัวโรคนะคะ
0: รับประทานได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณสาดิวะศักดิวัฒน์นะคะจากออนไลน์เช่นกันค่ะบอกว่าอันนี้ถามให้ภรรยานะคะอายุ55 ปีเป็นคนชอบขี้หลงขี้ลืมเวลาขับรถไปทำงานแต่จะหลงลืมไม่นานนะคะขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนด้วยแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันค่ะจะต้องดูแลยังไงดีคะคุณหมอ
3: หมายความว่าหมายเรื่องหลงลืมใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่คือเขาน่าจะถามเรื่องว่าทำไมเป็นอาการหลงลืมจะทำยังไงดีแต่ว่าคือโรคส่วนตัวก็คือมีทั้งกรดไหลย้อนเบาหวานความดันไขมันค่ะ
3: ค่ะก็น่าจะต้องกินให้น้อยลงเพราะว่าถ้าน้ำตาลดีคือจริงๆมันมีคำกล่าวหนึ่งว่าโรคอัลไซเมอร์มันคือเบาหวานขึ้นสมอง คือเหมือนเขาเปรียบเปยว่าถ้าเรากุมน้ำตาไม่ดีน้ำตาในเลือดสูงนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะ
1: คะ
3: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าที่เราหลงลืมเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งสติด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนอาจจะรีบร้อนมาทำงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราแบบไม่ได้ตั้งใจจำอะไรบางอย่างก็เลยทำให้เราแบบหลงลืมแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อะไรอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาณถ้าเรารู้ตัวว่าเราหลงลืมบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
3: ก็ถ้าแก้ที่ต้นเหตุก็ลองกินอาหารที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยทำให้โรคเบาหวานโรคความดันมันคุมได้ดีขึ้นส่วนสมุนไพรก็อาจจะกินเป็นพวกใบโบบกก็ได้ค่ะคือจริงๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับตัวกีบบัวแดงแต่ว่าตำรับนั้นมันจะมีพริกไทยก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไข้จะกินยาที่มันมีพริกไทยแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันกำเริบหรือเปล่าก็อาจจะกินเป็นตัวโบบกเดี่ยวๆเพราะว่ามันไม่ร้อน
1: ค
3: ่ะก็กินหนึ่งเม็ดเช้าเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็กินเพื่อบำรุงสมอง
1: ค่ะ
3: แต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็ต้องแก้ด้วยปรับพฤติกรรมนะคะหรือว่าขมิ้นกินได้นะคะกิน2เม็ด3เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะอาจารย์คะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณต๋องสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับครับสวัสดีครับทีมงานและอาจารย์ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: เป็นหลายโรคอยู่แต่ว่าพบคุณหมอประจำแต่ว่าเมื่อสักปีที่แล้วได้ต้องเห็นมาอีกตัวหนึ่งผมลืมถามคุณหมอไปว่ากรณีถ้าหยอดตาเช้าเย็นแล้วมันปกติแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมอายุ69ปีถ้าเกิดสัก90ปีเนี่ยมันยังจะมองเห็นอยู่ไหมครับ
3: อ๋อบอกอนาคตไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคนไข้ควรทราบหลักความจริงว่าโรคต้อนหินเนี่ยห้ามขาดยาเองเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ตาบอดได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือหมายก็ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นต้อนหินแล้วจะตาบอดเนาะคือถ้าเราคุมโรคได้ดีคุมแรงดันในลูกตาได้ดีใช้ยาไปพบแพทย์ตามหมอสั่งอะค่ะมันก็ไม่ตาบอดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันจะมีโรคตาอื่นๆแทรกเข้ามาอีกที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นได้เช่นจอประสาทตาเสื่อมพวกเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคนี้เพิ่มมาไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับครับจากอาจารย์เรามาขอฝากไปถึงฝ่ายผังรายการนิดหน่อยครับมันวันนี้มันมีผิดปกติเรื่องของพยากรณ์อากาศกับข่าวบริการนะฮะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เพลินว่าผมชอบฟังรายการบทความประจำวันมากๆที่นี่มันมาอยู่ปกติมันจะอยู่หลังไอ้ข่าวบริการข่าวบริการผมมาอยู่69ปีแล้วผมไม่ได้เป็นรีบหางานหาอะไรหรอกเพ
0: ื
4: ่อนผมต้องการประหยัดพลังงานผมอยากใหฝากไปถึงฝ่ายรายการว่าให้เอาบทความประจำวันมาอยู่หลังพยากรณ์อากาศเลยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวรับเรื่องไว้นะคะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้นะคะ
4: แล้วก็อีกนิดหนึ่งก็พยากรณ์ไอ้บทความประจำวันผมชอบมากๆก็บอกให้ทุกคนหลายคนฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ย
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต๋อง
4: เอาของประกาศมาออกอีกได้ครับไม่เป็นใครฟังแล้วมันเพลินดีครับเรื่องสุขภาพ
1: ครับค่ะขอบค
4: ุ
1: ณค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวรับเรื่องให้นะคะค่ะมีคำถามจากคุณอ๋อมีคำถามฝากไว้ก่อนเนาะจากคุณแป๊ว
0: จ้ะ
1: คุณแป๊วหนองคายค่ะฝากถามอาจารย์ว่าทานยาหอมทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อตับไตไหมคะ
3: ค
1: ่
3: ะยาหอมที่เป็นยาหอมเย็นนะคะเขามักจะใส่การบูนค
1: ่ะ
3: เช่นพวกเทพจิตหรือว่าทิโอสดค่ะซึ่งต้องระวังการใช้ต่อเนื่องในคนที่มีปัญหาตับไตผิดปกติค
1: ่
3: ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมของตัวการบูนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่านานๆทีเราใช้นะคะหรือว่าตับไตเรายังปกติดีอะค่ะกินตามอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่มาในปริมาณที่เย เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าตับไตปกติดีก็สามารถทานได้ตามอาการนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะ022769718น่าจะได้อีกสัก1สายนะคะ
0: มีคำถามนะคะจากคุณสมคิดนะคะทางออนไลน์ฝากถามว่าถ้าเราถอนฟันใช้ฟ้าทลายโจรแทนยาได้ไหมคะแทนยาพาราได้ไหมคะอันนี้ขอสั้นๆเลยค่ะ
3: ถอนฟ
0: ัน
3: เหรอคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
3: คือไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้ออะไรหรือไม่เนาะแต่จริงมันก็มีลิ้นรสอักเสบค่ะแต่ว่าลิ้นรสปวดอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่บางทีการอักเสบกับการปวดมันเชื่อมกันอยู่อะคือมันแล้วแต่คนนะคะ
1: ค
3: ือถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยก็ต้องลองต้องล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาใบมาเคี้ยวๆแล้วก็เหมือนอุดไว้แล้วก็สังเกตอาการตนเองด้วยถ้ามันมีบวมมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอย่างนี้ก็ไปพบหมอดีกว่าเนี่ย
0: ค่ะสบายใจนะ
1: ค่ะอาศัยจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณจันแรมจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะและท่านผู้ดำเนินรายการค่
0: ะ
5: ดิฉันอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าลุงที่บ้านเขาหกล้มแล้วหัวเข่าเขาไปโขกกับพื้นปูนนะฮะตอนนี้หัวเข่าร้าวไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วคือลุงเขาแก่แล้ว70กว่าเขาไม่ผ่าฮะตอนนี้จะทอทานอันนี้ได้นะคะคุณหมอคะอะไรนะที่ว่าบำรุงช่วยกระดูกอะฮะที่คุณหมอบอกล่าสุดที่ว่าไปงานสมุนไพรนะฮะยานั้นนะคุณหมอคะ
0: บนแค่
3: ถ้าคนไข้ยังไปปกติก็กินได้เช้า2เย็น2
5: ค่ะอ๋อได้นะฮะเช้า2เย็น2เป็นยาดีๆโทษนะคะจะซื้อสั่งซื้อทางเนี่ยค่ะทางพวงเงินนะคะ
1: เดี๋ยวคุณหมอแจ้ง
3: อ๋อได้ก็ทางพวงเงินก็ซื้อเป็นชื่อยาเพชรร้อยข้อค่ะ
5: เพชรร้อยข้อนะคะที่ว่าพิเศษรุ่นใหม่ของคุณหมอนะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ค่ะเพชรร้อยข้อพิเศษ
3: คืออย่างนี้ค่ะเพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดอะค่ะ
5: ค่ะ
3: ถ้าเป็นยาที่จ่ายโดยโรงพยาบาลเนี่ยเขาตั้งชื่อเล่นว่าชื่อเพชรร้อยข้อแต่ถ้าเป็นตัวที่วางขายทั่วไปมันชื่ออภัยโบนแคร์แต่ทั้งสองตัวคือเพชรสังฆาต 100% ค่ะ
5: 100% นะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวจะฮัลโหลบอกซื้อที่พงเงินนี่บอกว่าเพชรร้อยข้อนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
5: เพชรร้อยข้อที่คุณหมอบอกมาฮะเดี๋ยวขอเบอร์ตอนสุดท้าย
1: เลย
5: นะคะ
1: ให้รายการนะคะ
5: ค่ะ
0: เด
5: ี๋
0: ยวฟังทางรายการนะคะ
3: ค่ะ
5: คุณหมอฮะโทษนะฮะลบกันอีกนิดคือยาแคลเซียมที่หมอก็ให้อยู่เรากินห่างกับอันนี้ได้ไหม
3: กินร่วมกันไปเลยค่ะเพราะว่า
5: สัง
3: ฆามันทำให้การดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกดีขึ้นค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
5: ขอบพระคุณค่ะ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพค่ะ
3: ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลนะคะเบอร์020287710ค่ะเป็นเบอร์ซื้อมาของเครื่องกรุงเทพเนาะแต่ว่าสถานที่รับโทรศัพท์อยู่ที่โรงพยาบาลตะกินนะคะ0202แล้วก็87710ค่ะแต่ถ้าเป็นร้านยาโพเงินนะคะต้องเป็นเบอร์0909846751ค่ะ
0: 0909846751นะคะใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศก็สามารถโทรไปได้ที่โพเงินนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะปรึกษาสุขภาพ020287710ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ Humanoid ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
5: เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวน Innovation Technology หรือ Archibot นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์ Archibot A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์ Archibot X2 แสดงศิลปะมวยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์วาดผู้การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
6: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่า ระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
2: เกี่ยวที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนไปในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
3: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
5: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
6: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกุ้งนะครับกุ้งนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับและก็กุ้งเป็นสัตว์น้ำหายใจด้วยเหงือกลำตัวยาวนะครับแบนหรือกลมแบ่งเป็นปล้องๆนะครับเปลือกที่หุ้มท่อนหัวและก็อกคลุมมาถึงอกนะครับแล้วก็ปล้องที่8ส่วนใหญ่นะครับมีลักษณะแบนข้างนะครับแล้วก็ข้ามแล้วก็คาอยู่ที่ส่วนหัวแล้วก็อกนะครับมี10ขานะครับมีทั้งในน้ำจืดและก็น้ำเค็มนะครับโดยปกติแล้วชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆตามพื้นน้ำหรือในมุมมืดนะครับแล้วก็จะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับกุ้งกินทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะครับเช่นกินกุ้งด้วยกันเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกปลาไส้เดือนนะครับสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆนะครับรวมถึงข้าวเนื้อมะพร้าวนะครับตลอดจนซากสัตว์นะครับกุ้งนะครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดเช่นกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามกุ้งนางกุ้งหลวงนะครับแล้วก็กุ้งฝอยนะครับกุ้งหัวโขนกุ้งขาวนะครับกุ้งรูกุ้งหินกุ้งดีดขันแล้วก็กุ้งแฉบวยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งนะครับที่รายการสารฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าแก่คุณฟังนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
2: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามอ่อนล้าร
1: สหวานรสพุงรสโรครสแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4จับกลุ่มชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่องฝนอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:13 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีและเวลา 12:54 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 6:33 นาทีและเวลา 19:02 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนจังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 26.0 มิลลิเมตร
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข07782152

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุประโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
7: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะซึ่งก็จะมีการผลิตรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะในสวท7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้ที่จังหวัดนั้นเลยค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขน่าติดตามกันได้ในช่วงของภาคนี้นะคะก็ใช้เวลาสั้นๆนะสำหรับในช่วงของรายการเราซึ่งก็ในช่วงแรกค่ะจะพาไปติดตาม1ตอนนะสำหรับในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงที่2ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมากันนิดนึงนะสำหรับในเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะวันนี้นำข้อมูลที่ทางด้านของคุณรัชตานะคะแล้วก็ทีมงานของกรมบัญชีกลางค่ะได้พูดคุยถึงเรื่องของการอัปเดตระเบียบใหม่เนี่ยเป็นการตัดแต้มเรื่องของการลดชั้นเรื่องของแบ็คลิสต์นะคะสำหรับในเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะเดี๋ยวจะมาให้คุยกันยาวๆค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามข้อมูลในเรื่องของลัดเลาะอ่าวไทยกันก่อนค่ะวันนี้จะมานำข้อมูลสั้นๆค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าว

0: ในช่วงแรกค่ะ5แยกข่าวอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อข่าวในวันนี้ก็คงที่จะเป็นข่าวลัดล้ออ่าวไทยเนี่ยสั้นๆค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของลัดล้ออ่าวไทยแล้ววันนี้น่าจะนำข้อมูลสั้นนะไม่ได้ยาวมากค่ะขอเริ่มต้นกับเรื่องใกล้ตัวกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าหลายคนตั้งแต่ในช่วงของภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการอัปเดตในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม69ค่ะแล้วก็การทบทวนสิทธิ์เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการแจ้งขอทบทวนสิทธิ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไว้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติคุณสมบัตินะคะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินั้นค่ะขั้นตอนในการขอทบทวนสิทธินั้นนะคะต้องผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารหลักๆเลยค่ะ5แห่งที่ว่านั้นก็มีทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31กรกฎาคม2569ค่ะในวันทำการของธนาคารเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางด้านของ4ช่องทางหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะแล้วก็เว็บไซต์โครงการนะคะรวมทางแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะจนถึง31กรกฎาคม2569ค่ะแต่ว่ากรณีที่มีการแก้ไขเอกสารนะคะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะแล้วก็หน่วยการตรวจสอบนั้นนะคะก็จะใช้วันในเวลาทำการนะคะสามารถศึกษาขั้นตอนต่างๆในการทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยค่ะในช่องทางของการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นทางการนะคะของทางกระทรวงการคลังก็ได้ค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะของทางกระทรวงการคลังนะคะในส่วนของการทบทวนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอย่างที่บอกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะย้ำกันว่ากรณีที่มีแก้ไขเอกสารค่ะคุณฟังค่ะถ้าเกิดว่ามีแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะก็ย้ำกันด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมสำหรับในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ค่ะมาที่ลัดล้ออ่าวไทยวันนี้ยังคงที่จะติดตามภารกิจนะคะของทางด้านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในวันอาทิตย์นี้ค่ะ19กรกฎาคม2569นั้นทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็จะมีการตรวจราชการพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จุดสำคัญในการลงพื้นที่นะคะก็มีในช่วงของภาคบ่ายค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะตรวจราชการติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เปิดการใช้งานนะคะสำหรับในส่วนของถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลาถึงนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ในภาคค่ำนะคะ18นาฬิกาค่ะก็จะมีเข้าร่วมสำหรับพิธีเปิดงานขนสัมพันธ์ค่ะเป็นงานขนสัมพันธ์ครั้งที่25ค่ะบริเวณของสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งนะหลายคนก็คงที่จะทราบดีว่าอีก9วันนะคะเท่านั้นค่ะก็จะคนไทยทุกคนค่ะร่วมลุ้นสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็จะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้นะคะประเทศไทยก็จะได้ร่วมลุ้นในการผลการพิจารณาเสนอการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ค่ะที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ทางหน้าของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเนี่ยพร้อมด้วยดร.วีระวันภูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้นำคณะเข้าร่วมประชุมแล้วก็เป็นการผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกค่ะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของไทยเรานี่แหละสู่การยอมรับในระดับนานาชาติค่ะวันนี้น่าจะข่าวสั้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้นะคะสำหรับทางด้านกรมบัญชีกลางค่ะอัปเดตระเบียบใหม่เรื่องของการตัดแต้มเรื่องของการลดขั้นแบ็คลิสต์นะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ตามกันต่อตามเวลาที่มีอยู่เลยค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ1เรื่องนะสำหรับต้องรู้ค่ะโดยเฉพาะผู้รับเหมาเนาะเดี๋ยวจะให้ไปติดตามในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะซึ่งกรมบัญชีกลางก็มีการอัปเดตระเบียบใหม่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดแต้มลดชั้นแล้วก็แบล็คลิสต์ค่ะวันนี้ไปฟังคุณเดียนะคะคุณรัชตาอุ่นสุขนะคะแล้วก็ทีมของกรมบัญชีกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณณราพรดรุณนาถนะคะนักวิชาการคลังชำนาญการค่ะแล้วก็คุณสุธาสินีศรีมานาสักค่ะเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะฟังกันกับทางกรมบัญชีกลางค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ว่ากรมบัญชีกลางได้มีการออกหลักเกณฑ์บางประการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยฮือฮากันมากโดยเฉพาะคำว่าเกรดดิ้งเนี่ยคงอยู่ในใจของทุกคนว่าตกลงแล้วมันคืออะไรซึ่งวันนี้นะครับเรามี2คนครับที่จะมาไขข้อข้องใจกันนะครับคนแรกก็คือน้องจิ๋นนะครับคนที่2ก็คือน้องเมย์นะครับทั้ง2คนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทั้งเกรดดิ้งและขึ้นทะเบียนปรับลดชั้นเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่น้องจิ๋นก่อนจิ๋นเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมาพี่ได้ยินข่าวเรื่องเกรดดิ้งเต็มฟีด Facebook และ TikTok ก็มีอะไรก็มีพี่อยากรู้ว่าอธิบายง่ายๆได้ไหมเกรดดิ้งคืออะไร
1: โอเคได้ค่ะพี่เดียเดี๋ยวจิ๋นอธิบายพี่เดียฟังในมวลเดียวจบได้เลยนะคะเริ่มที่เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของระเบียบก่อนเจตนารมณ์กับวัตถุประสงค์ของระเบียบคือต้องการที่จะประเมินผู้ประกอบการก่อสร้างนะคะที่เข้ามารับงานกับภาครัฐให้มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานของภาครัฐต่อไปผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างก่อสร้างหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือประโยชน์สาธารณะก็จะมีบทลงโทษว่าคุณจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือระงับการลงนามในสัญญาทีนี้มาดูบทบังคับอันที่2คือบทบังคับบังคับกับงานก่อสร้างประเภทใดบ้างอันแรกก่อนเลย6หน่วยงานหลักจะโดนกับงานก่อสร้างตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไป1ก็คือกรมทางหลวง2กรมทางหลวงชนบท3กรมชลประทาน4กรมเจ้าท่า5กรมทรัพยากรน้ำแล้วก็6กรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนอันที่2นะคะจะเป็นงานก่อสร้างที่มี3ลักษณะค่ะ1คืออาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษแล้วก็อาคารชุมนุมคนซึ่ง3ลักษณะงานก่อสร้างเนี้ยใช้บังคับกับทุกงานก่อสร้างของทุกหน่วยงานที่เข้าลักษณะนี้แล้ว3ลักษณะเนี้ยไปดูที่ไหนนะคะจะไปดูที่พ.ร.บ.ควบคุมอาคารว่าไอ้สูงใหญ่พิเศษแล้วก็ชุมนุมคนเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแล้วอีกอันนึงอันนี้โดนทุกหน่วยงานค่ะพี่เดียก็คืองานก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปอันนี้โดนทุกหน่วยงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นในงานก่อสร้างของหน่วยงานใดที่เข้าคำนิยามเมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการก่อสร้างแล้วประเมินการประเมินประเมินยังไงคะพี่เดียประเมินเราจะประเมินอยู่2ช่วงด้วยกันจะมีการประเมินในช่วงการปฏิบัติงานกับการประเมินในช่วงของการรับประกันความชำรุดบกพร่องนะคะทีนี้มาดูเหตุของการประเมินอันแรกเลยคือทำงานไปเรื่อยๆแล้วล่าช้าพอล่าช้าปุ๊บมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ10อันนี้โดนอันแรกเลยเพราะช้ามากแล้วอันที่2คือช้าไปเรื่อยๆละเกิน 10% แล้วด้วยหน่วยงานทนไม่ไหวแล้วค่ะบอกเลิกสัญญาพอบอกเลิกสัญญาปุ๊บโดนประเมินละอันที่3ค่ะมีทั้งเรื่องของเกิดอุบัติเหตุประชาชนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของราชการเสียหายอันนี้จะเป็นเหตุที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างก่อสร้างแล้วเมื่อหน่วยงานได้เตือนแล้วอะไรแล้วก็ไม่ทำจนเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะโดนหนักหน่อยอันนี้คือช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือโอเคส่งมอบแล้วอยู่ในระหว่างรับประกันความชำรุดบกพร่องแล้วมันมีความชำรุดเสียหายเกิดจากงานที่ก่อสร้างหน่วยงานก็แจ้งให้มาซ่อมไม่เข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็ไม่ซ่อมหรือซ่อมแล้วไม่เป็นไปตามหลักการแล้วก็เกิดความเสียหายกระทบโครงสร้างใดๆอย่างนี้ก็จะเป็นการประเมินในสเต็ปที่2นะคะเพราะฉะนั้นการประเมินจะมีอยู่2ช่วงเสร็จแล้วเหตุเนี่ยมันก็จะบอกไว้ในตัวตารางแนบท้ายระเบียบเราค่ะพี่เดียจะบอกว่าเหตุไหนต้องโดนกี่วันอาจจะมีตั้งแต่1คะแนนเลยค่ะ1คะแนนเลย1คะแนนไปจนถึง60คะแนนเมื่อมีคะแนนสะสมสะสมสะสมไปเดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกว่าพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะโดนอะไรบ้างทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าถ้าหน่วยงานประเมินแล้วผู้ประกอบการรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดเขาเป็นเรื่องที่อาจจะประมาทเลินเล่อแต่เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่อร้ายแรงอาจจะมีเหตุที่3เข้ามาแทรกแซงทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายแต่หน่วยงานประเมินไปแล้วเขาจะทำอย่างไรนะคะระเบียบนี้ก็ให้สิทธิ์ของผู้ประกอบการที่จะอุทธรณ์โต้แย้งผลคะแนนนะคะสเต็ป1คือพอหน่วยงานประเมินเสร็จแล้วแจ้งคะแนนให้กับผู้ประกอบการทราบปุ๊บเห็นคะแนนตัวเองแล้วเอ๊ะไม่ใช่ละเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาอุทธรณ์โต้แย้งไปยังหน่วยงานผู้ประเมินก่อนอันดับแรกถ้าหน่วยงานผู้ประเมินเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอุทธรณ์โต้แย้งก็ไปแก้ไขคะแนนให้ผู้ประกอบการอุทธรณ์โต้แย้งมาแล้วหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยบางส่วนแต่ยังมีคะแนนเหลืออยู่ ยังไม่พอใจการอุทธรณ์ทำได้อีกครั้งที่2คืออุทธรณ์คำสั่งนะคะไปยังที่ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นก็จะเป็นกระบวนการตามวิปกครองปกติเลยว่าการอุทธรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร1 2 3นะคะแต่ทีเนี้ยผู้ประกอบการก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วคะแนนที่เขาได้รับตรงเนี้ยเขาจะได้รับการลดโทษบ้างไหมหรือคะแนนนี่จะติดตัวเขาไปตลอดจนนิติบุคคลนั้นจะสลายหายไปหรือบุคคลนั้นจะหายไปจากโลกใบนี้นะคะคะแนนความเสียหายจะไม่อยู่คงไปเวลาทำความเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บแล้วมีคะแนนความเสียหายคะแนนความเสียหายเนี้ยจะคงอยู่ไป2ปีค่ะพอครบ2ปีคะแนนครั้งนั้นก็จะถูกตัดออกหรืออีกเคสนึงค่ะคือเมื่อกี้อุทธรณ์แล้วใช่มั้ยคะอุทธรณ์ไปยังผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นละก็ยังคงคะแนนความเสียหายอยู่ปุ๊บไม่พอใจไปฟ้องศาลแล้วศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ประกอบการไม่ผิดนะเคสเนี้ยหน่วยงานก็ต้องกลับมาแก้ไขคะแนนให้กับผู้ประกอบการถ้าคะแนนความเสียหายสะสมมาจนถึงถูกระงับถ้าอยู่ในช่วงการยื่นข้อเสนอเขาจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอในโครงการถัดไปทันทีแต่ถ้าเกิดยื่นข้อเสนอไปแล้วในระหว่างยื่นข้อเสนอยังไม่ถูกระงับแต่พอมีความเสียหายสะสมเข้ามานะคะจนถึงวันลงนามในสัญญาผู้ประกอบการรายนี้ก็จะไม่สามารถลงนามในสัญญากับหน่วยงานของรัฐได
0: ้สิ่งสำคัญคือจินบอกแล้วว่ามันจะมีผลในช่วงของการที่จะถูกระงับไม่ให้ยื่นข้อเสน
1: อ
0: แล้วก็มีผลที่จะทำให้ถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องเซ็นสัญญาก็ไม่มีสิทธิ์เซ็นสัญญา
1: ต้องค่ะ
0: แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเขาทำผิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเข้าใจว่ามันจะไปมีผลต่อการปรับลดชั้นหรือเพิกถอนด้วยอันเนี้ยอยากถามคนที่ทำงานเรื่องนี้เลยคือน้องเมย์พี่อยากรู้ว่าระเบียบที่จินได้ออกไปใหม่เนี่ยมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการปรับลดชั้นหรือก

0: เขามีใบทะเบียนของกรมศิลปากรเขาก็จะถูกปรับลดระดับชั้นด้วยนะคะอย่างเช่นเดิมพี่เดียอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสาขางานก่อสร้างทางชั้น3โดนปรับลดระดับชั้นปึ๊บพี่เดียก็จะมาอยู่ในระดับงานทางชั้น4แต่ถ้าพี่เดียกระทำความผิดปฏิบัติงานจนทำให้มีบุคคลถึงแก่ความตายพี่เดียก็จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนด้วยนะคะ
1: ถ้าพี่สรุปง่ายๆเนี่ยก็จะหมายความว่านอกเหนือจากการที่เขาจะต้องถูกระงับการยื่นข้อเสนอและรวมถึงระงับการเซ็นสัญญาในกรณีที่ถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเกณฑ์คะแนนมันถึงเนี่ยเขาอาจจะถูกบทลงโทษอีก1กระทงนั่นก็คือการปรับลดชั้นและถ้าเมื่อใดก็ตามมีเหตุแห่งการตายเกิดขึ้นในการก่อสร้างนั้นและมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้วว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการก็จะทำให้ผลนั้นเกิดการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะรับงานจากทางภาครัฐได้อีก
2: พี่เดียแต่ว่าถึงมีประเด็นนิดนึงค่ะว่าผู้ประกอบการตัวเขาเองเขาจะรู้ไหมว่าเขาโดนคะแนนแต่ละครั้งจากหน่วยงานเท่าไหร่แล้วก็หน่วยงานต้องมาทำอะไรในระบบเราบ้างในฐานะพี่เดียดูแลระบบเนี่ยค่ะอยากจะให้บอกกับหน่วยงานนิดนึงว่าหลังบ้านเราเป็นผู้ช่วยมืออาชีพยังไง
1: คืออย่างนี้จิ๋นโดยทั่วไปเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาใช้งานในระบบ EGP อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดระบบ EGP เนี่ยก็พัฒนาให้การประเมินผู้ประกอบการเนี่ยต้องดำเนินการผ่านระบบ EGP ดังนั้นเนี่ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นคีย์แมนสำคัญเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องดำเนินการในระบบส่วนคำถามของจิตเนี่ยที่ถามว่าแล้วคะแนนจะดูยังไงจะนับยังไงอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ผู้ประกอบการคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับงานเพียงแค่งานเดียวมีหลายงาน
2: หลายหน่วยงาน
1: หลายหน่วยงานด้วยหลายหน่วยงานด้วยแล้วก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยหน่วยงานจะต้องมานั่งนับทุกโครงการเองไหมหรือรับผิดชอบของตัวเองทำคำตอบง่ายๆมากเลยคุณทำเฉพาะในส่วนของคุณหน่วยงานทำเฉพาะในส่วนของหน่วยงานหลังจากนั้นระบบหลังบ้านจะเป็นคนนับข้อมูลให้เองคะแนนสะสมจะถูกดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางผ่านระบบ EGP โดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถเช็คคะแนนสะสมได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ G-Procurement เลย
2: ว่าตัวเองเท่าไหร่แล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยออกแบบให้ง่ายและซิมเปิลมากๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได
2: ้
1: สิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปกว่านั้นจริงระเบียบเนี่ยมันออกมาเมื่อไม่กี่วันพี่อยากจะให้เราเคลียร์ให้คัดชัดให้เจนว่าตกลงแล้วเนี่ยระเบียบมันใช้บังคับยังไงกันแน
2: ่ก่อนจะไปเรื่องบทเฉพาะการจินขอถามพี่เดียอย่างนึงค่ะว่าแล้วตอนที่ผู้ประกอบการมีคะแนนสะสมถึงช่วงระยะที่ถูกระงับละเวลาเข้ามายื่นข้อเสนอเนี่ยหน่วยงานต้องดูเองไหมว่าไอ้คนนี้ถูกระงับหรือยังอะไรเงี้ยค่ะหรือระบบทำอะไรให้เขาบ้างไหมคะ
1: โอ้ยอย่างนี้ตอนที่เราดีไซน์ระบบเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นคนพิจารณาคะแนนสะสมแล้วสิ่งที่จะต้องถูกบังคับเนี่ยเป็นการบังคับในช่วงของการยื่นข้อเสนอซึ่งต้องทำในระบบ EGP รวมถึงของการเซ็นสัญญาซึ่งต้องมีการแจ้งในระบบ EGP ดังนั้นเนี่ยระบบจึงเซตอัพให้มันเป็นออโตเมติกเลยว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถยื่นข้อเสนอได
2: ้
1: หรือคุณไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาได
2: ้
1: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบ EGP คือต้องเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบดังนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าระบบก็โพรไวด์เรื่องนี้ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
2: ทีนี้มาเรื่องมาถึงเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือแล้วใช้บังคับเมื่อไหร่เหรอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าในส่วนของการทำประกาศเชิญชวนกรณีที่หน่วยงานได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนนะคะไปก่อนวันที่10กรกฎาคมคือเป็นที่ระเบียบมีใช้บังคับไม่ต้องแก้ประกาศนะคะใช้ประกาศตัวนั้นไปได้เลยส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานพูดง่ายๆเลยค่ะพี่เดียว่าลงนามในสัญญาตั้งแต่10กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะงานก่อสร้างเหล่านั้นจะต้องถูกการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบนี้นะคะแต่ก็มีอีกอย่างนึงว่าสำหรับสัญญาที่ลงนามไปแล้วก่อน10กรกฎาคมที่ระเบียบใช้บังคับไปแล้วคุณจะไม่ถูกประเมินก็จริงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามจะถูกมอนิเตอร์ว่าถ้าคุณปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างก่อสร้างหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือประโยชน์สาธารณะปุ๊บเนี่ยคุณก็จะถูกประเมินตามระเบียบนี้เหมือนกันถ้าคุณปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างที่สินบอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของคุณไม่ทำตามหลักวิชาช่างก่อสร้างกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะเพราะนั้นในอนาคตนับจากนี้ไปเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องเหมือนเป็นการเตือนด้วยว่าผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในหลักของวิชาช่างนะไม่ประมาทเลินเล่อนะนะคะก็จะทำให้งานของราชการนะคะมีคุณภาพแล้วก็คัดกรองผู้ประกอบการแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญคือ ไม่ให้เขารับงานจนล้นมือจนไม่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างในมือ

0: ้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กรมบัญชีกลางทำเนี่ยคือต้องการยกระดับการก่อสร้างของภาครัฐเนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นสามารถที่จะตรวจสอบได้โปร่งใสบอกว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกรมบัญชีกลางค่ะวันนี้ก็นำมาทั้งทีมเลยนะจากทีมของคุณรัชตาอุ่นสุขนะคะจากกรมบัญชีกลางแล้วก็มีนักวิชาการคลังชำนาญการค่ะคุณนราพรดารุณนาถค่ะแล้วก็มีนิติกรชำนาญการพิเศษด้วยค่ะคุณสุธาตินีศรีมานาศักดิ์นะคะผู้รับเหมาต้องรู้ตอนนี้เขากรมบัญชีกลางเขามีการอัปเดตระเบียบใหม่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัดแต้มลดชั้นแล้วก็แบ็คลิสต์นะคะนี่ก็คงที่จะเป็นภาพของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังกันต่อในช่วงของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายพร้อมกับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายรับหน้าที่กันต่อในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานทั้งหมดทั้งมวลลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมย้อนรอยพระเมตตาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้รายการนี้เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมกันผลิตขึ้นออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและท่านสามารถรับชมภาพได้ทางสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์และในวันนี้สวทหนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานรับผิดชอบผลิตรายการเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสำหรับรายการวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันคือช่วงตามรอยพระตาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องและช่วงสุดท้ายเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพครับลำดับแรกนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปยังช่วงตามรอยพระเมตตาครับจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสดังกล่าวคือสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยอุทิศพระวรกายเพื่อดูแลรักษาพื้นป่าและแหล่งน้ำของแผ่นดินไทยพระองค์ท่านทรงพระปีชาญาณลึกซึ้งด้านสิ่งแวดล้อมทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของป่าเท่ากับน้ำเท่ากับคนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อป่าถูกทำลายน้ำก็หายไปชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นต้องมีแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นรายการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานจังหวัดของเรามีภูเขาล้อมรอบเรียกว่าภูผาน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นประกอบด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลากหลายทางชีวภาพอากาศเย็นสบายและแวดล้อมด้วยธรรมชาติและบนภูพานน้อยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานหน่วยงานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักที่นี่ก็คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากสกุปรอยพระบาทกลางพงไพรครับ

0: ืนป่าบนเทือกเขาภูพานน้อยจังหวัดหนองบัวลำพูคือที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานอัญมณีทางธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดใหญ่ของชาวหนองบัวลำพูที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแต่คือต้นทางของสายน้ำและชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักของที่นี่คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่แต่หัวใจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดธรรมชาติยิ่งนักพระองค์เข้าพระทัยดีว่าป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความสำคัญต่อชีวิตคนอย่างไรบ้างจะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยรักษาป่าหากทรงว่างพระราชกิจตกบ่ายจะทรงพระราชดำเนินไปตามทางเท้าขึ้นเขาเข้าป่าไปเสมอถ้าทรงพบว่ามีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองใบไม้แห้งและไฟกำลังคุขึ้นจะทรงตำหนิและรับสั่งกับข้าราชบริพารว่าไม่ควรทิ้งเชื้อไฟลงในป่าเพราะใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีหากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้ดับยากและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างมากมายสัตว์ป่าจะแตกตื่นและอาจจะตายในกองไฟได้ทุกครั้งที่ทรงพระดำเนินไปพบว่าไฟกำลังลุกอยู่ณจุดไหนจะทรงหยุดขบวนและมีพระราชสวนีให้คนในขบวนไปดับไฟเสียหากลุกลามเกินกำลังที่จะดับกันเองได้ก็มีพระราชสวนีให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาดำเนินการนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะอบรมชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าเช่นสมุดภาพที่โปรดเกล้าให้ทำขึ้นพระราชทานศาลารวมใจเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็ได้ทรงสอดแทรกเรื่องรักษาป่าและต้นน้ำลำธารไว้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสที่ยังคงดังก้องในหัวใจเหล่าอนุรักษ์คือที่มาของโครงการป่ารักน้ำซึ่งในพื้นที่วนอุทยานบัวบานแห่งนี้ได้สะท้อนภาพความสำเร็จนั้นผ่านความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต้นน้ำพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำพ.ศ. 2525เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรรักษาป่าและจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติทรงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ราษฎรให้เห็นคุณค่าของป่าไม้เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดีที่สุดทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์โดยเมื่อเสด็จไปต่างจังหวัดและได้รับสัตว์ป่ามาถวายจะโปรดเกล้าให้ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าดูแลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเรื่องเล่าการบุกป่าฝ่าดงที่ทุ่งกระมังเพื่อศึกษาระบบนิเวศและอนุรักษ์เนื้อทรายเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานและพบไฟป่าหรือการทิ้งเชื้อไฟในป่าจะทรงตำหนิและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับไฟทันทีเพราะทรงห่วงว่าไฟจะทำลายความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าภารกิจของวนอุทยานบัวบานไม่ใช่เพียงการเฝ้าระวังแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการขุดบึงเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าบัวบานกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีวันแห้งเหือดช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูเบื้องล่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็ไหลหลั่งเมื่อน้ำมีพอใช้ชีวิตของชุมชนก็เป็นสุขนี่คือสายใยแห่งความเกื้อกูลที่ถักทอขึ้นจากพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ป่าบัวบานแห่งนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวนอุทยานบัวบานป่าแห่งศรัทธาสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระราชปณิธานสีเขียวของพระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อราษฎรเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้พวกเขาจะร่วมมือกันอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนและหล่อเลี้ยงหัวใจชาวหนองบัวลำพูสืบไปตราบนานเท่านาน
1: จากสกรุปรอยพระบาทกลางพงไพ่เมื่อสักครู่นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าซึ่งวนอุทยานบัวบานได้น้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลและเป็นต้นทุนที่ยั่งยืนแก่ราษฎรจากรอยพระบาทกลางพงไพมาสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำขึ้นเป็นคลิปวิดีโอเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากคลิปวิดีโอจะประกอบด้วยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพุทธศักราช2511ทรงเปิดอนุสาวรีย์และบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีประวัติว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทางมาเสด็จพักทับณบริเวณหนองบัวลำภูเมื่อปีพ.ศ. 2117ขณะทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีตีกรุงศรีสัตนาคณหุตแต่ทรงพระประชวรเป็นไข้ทรพิษพระเจ้าหงสาวดีจึงอนุญาตให้ยกทัพกลับปัจจุบันมีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราไปติดตามชมคลิปดังกล่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ครับนอกจากภาพที่ทั้งสองพระองค์เดินทางมาเปิดพระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีภาพทั้งสองพระองค์ทรงนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเมื่อวันพุธที่22พฤศจิกายน2521นับเป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราชาวหนองบัวลำพูมากครับทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยพวกเราขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากภาพเก่าเล่าเรื่องมาฟังข่าวสารกันบ้างครับตามที่มหาเถระสมาคมมีมติเมื่อวันที่20มกราคม2569ที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นในทุกวันศุกร์ครับโดยกำหนดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดพิธีสวดไปในแต่ละอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งมีทั้งหมด6อำเภอด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและร่มเย็นนอกจากข้อมูลข่าวสารของจังหวัดแล้วหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรการเข้ากราบพระบรมศพเปิดเวลาใดบ้างขั้นตอนการเข้ากราบพระบรมศพการแต่งกายของผู้เข้ากราบพระบรมศพเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพรวมถึงสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท่านสามารถชมข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์หรือทาง YouTube Queen สิริกิติ์ Official ครับสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วผมมณชัยบุลือผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนด้วยเพลงนางฟ้ากลับสวรรค์ขับร้องโดยทศพลหิมพานต์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางคลิปตินายไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: วิทยุอะไรล่ะ
15: Everyday English
14: โดยอาจารย์ทัศนีพัทรเบียร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะขอเสนอกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดหรือว่าสังเกตได้ค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นนะคะเห็นได้ชัดหรือสังเกตได้เนี่ยเป็น adjective หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะก็คือเราใช้คำเหล่านี้นะคะไปขยายนะคะคำนามอีกทีนึงแล้วก็มีหลายๆคำมากเลยค่ะที่มีความหมายเช่นเดียวกันนี้หรือว่าลักษณะเดียวกันนี้นะคะสำหรับคำแรกนะคะที่จะนำเสนอนะคะก็คือคำว่า apparent apparent สะกด a p p a r e n t apparent นะคะคำว่า apparent นี้มาจากคำกริยา appear นะคะซึ่งก็มีความหมายว่าปรากฏนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำว่า apparent มันก็จะแปลว่าปรากฏให้เห็นหรือว่าทำให้มองเห็นได้หรือว่าเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่มีคำว่า apparent กันประโยคที่หนึ่งค่ะ Sun Tong and Jane's antagonism toward each other was apparent to anyone นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันระหว่างเจนและสุนทรเป็นที่เห็นชัดสำหรับทุกคนก็คือพอเราเห็นลักษณะอาการของสุนทรกับเจนแล้วเราก็รู้แล้วว่าสองคนนี้นะคะน่าจะมีปัญหากันนะคะหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องบาดหมางกันหรือว่าระหองระแหงกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกริยาเหล่านี้ก็เป็นที่เห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะคะสุนทร and Jane's antagonism toward each other was apparent to anyone นะคะการเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันระหว่างเจนและสุนทรเป็นที่เห็นชัดสำหรับทุกคนอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Nguyen's apparent effort to please his grandmother endeared him to her นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความพยายามอย่างเห็นได้ชัดของหนุ่ยที่จะเอาใจคุณยายยิ่งทำให้ท่านรักนะคะก็คือหมายถึงว่ายายเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าหนุ่ยเนี่ยนะคะก็มีความพยายามนะตั้งใจนะนะคะที่จะเอาใจนะคะก็คือรู้แหละนะคะว่าพยายามจะเอาใจท่านเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมองว่าก็น่ารักดีทำนองเนี้ยนะคะก็ใช้คำว่า apparent ได้นั่นเองนะคะ apparent effort ก็คือความพยายามที่เห็นได้ชัดนะคะ Nui's apparent effort to please his grandmother endeared him to her ความพยายามอย่างเห็นได้ชัดของหนุ่ยที่จะเอาใจใส่คุณยายยิ่งทำให้ท่านรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่านะคะคำแรกนะคะที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดสังเกตได้ก็คือคำว่า apparent นั่นเองนะคะเราสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
3: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
4: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณลองเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสลองเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
3: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนนครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน4วันโดยประมาณนะครับผมตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569แล้วนะครับผ่านพ้นมาครึ่งเดือนกว่าๆแล้วสำหรับเดือน7เดือนกรกฎาคมท่ามกลางในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นะแต่ก็มีบ้างนะครับเนาะแดดออกบ้างฝนตกบ้างก็ว่ากันไปนะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักของเราด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็มานำเสนอนะครับสาระน่ารู้นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้นะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มรวมมูลค่ากว่า 4,865,400 บาทจากบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดโดยมีคุณณัฐินีเนตรอำไพที่ปรึกษาอาวุโสด้านการสื่อสารองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะนำนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไปส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงอยู่แล้วนะครับรวมถึงผู้ที่ประสบกับภัยนะครับโดยมีนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงร่วมรับมอบที่บริเวณโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ซึ่งนางสาวชนกได้กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยการเสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมรวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในขณะที่บริษัทยูนิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสำหรับการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาสังคมซึ่งนับเป็นเครือข่ายด้านสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เข้มแข็งมากๆเลยนะครับทั้งนี้นางสาวชนกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการมอบสิ่งของบริจาคในวันนี้นะครับทางกระทรวงก็จะนำไปส่งมอบให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นเป้าหมายของกระทรวงรวมถึงผู้ประสบภัยโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทยูนิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดสำหรับการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไปต่อกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยโครงการ60ยังแจ๋วนะครับระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุโดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนายชัยวัฒน์จุฑากรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสาขาธุรกิจค้าส่งบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนร่วมลงนามพร้อมด้วยดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประโมทพวงสำลีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจค้าปลีกบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงและก็ผู้แทนนะครับต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมที่ห้องประชาบดีชั้น19กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งนายกันตพงษ์ได้กล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2567นะครับและกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเลยนะครับภายในปี2576ซึ่งสังคมไทยกำลังเผชิญภาวะผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นวัยแรงงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลโดยตรงต่อภาคแรงงานและระบบเศรษฐกิจดังนั้นการคงแรงงานสูงวัยในตลาดแรงงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะชะลอผลกระทบจากภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคตอีกทั้งผู้สูงอายุนะครับ 60-70 ปีนะครับยังคงมีทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ทำงานในระดับที่ดีเลยนะครับรวมถึงทัศนคติในการทำงานความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้นะครับนายกันตพงษ์กล่าวว่าทางกระทรวงก็ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแต่ด้านเพื่อปรับบทบาทหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงจากผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ผู้สร้างโอกาสภายใต้เป้าหมายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนซึ่งนโยบายด้านที่6ก็คือการสร้างอาชีพที่มุ่งส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับความร่วมมือในวันนี้นะครับได้ดำเนินการผ่านโครงการ60ยังแจ๋วนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่ากรมกิจการผู้สูงอายุและบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะร่วมกันเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุหรือว่าสว.นะครับใช้ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กลับมามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจสังคมมีรายได้เลี้ยงตนเองแต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีโอกาสต่อไปนะครับสำหรับนะครับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับบริษัท CP เอ็กตร้าจำกัดมหาชนในครั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานสำคัญ4ด้านประกอบไปด้วยนะครับ1การจ้างงานส่งเสริมนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยความรู้ประสบการณ์ในสถานประกอบการของบริษัท2การพัฒนาทักษะความร่วมมือจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริง3ด้านสุขภาพจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาวะที่ดีของ

ป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่มีอะไรทำเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ถ้าใครมีที่มีทางก็อาจจะทำสวนทำไร่ทำเกษตรหรือว่าเลี้ยงหลานอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับนอกจากจะมีให้งานทำแล้วก็จะมีรายได้ด้วยบางคนนะครับเขาไม่รู้จะทำอะไรก็ไปรับจ้างนู่นนั่นบางครั้งเขาก็เห็นว่าเป็นคนมีอายุมากก็ไม่อยากจะไปจ้างนะเนื่องจากว่ากลัวทำงานไม่ได้มั่งไม่เต็มที่บ้างแต่โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงนะครับทัศนคติในการทำงานเนี่ยเมื่อไปเจอกลุ่มบุคคลด้วยกันเนี่ยหรือว่าคนไล่เลี่ยกันวัยเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะจะได้ไม่เหงานั่นเองนะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามเย็นวันนี้นะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะกำลังเดินทางกลับภูลำเนากลับบ้านนะหรือว่าไปพักผ่อนในวันเสาร์กับวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้กับวันมะรืนนั่นเองนะยังไงก็ต้องขอให้มีความสุขละกันขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างทำถนนแล้วก็ต้องใช้ความเร็วที่มันช้ามากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะถนนหนทางมันก็จะขรุขระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับไปบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าวันนี้ถนนมันอยู่ฝั่งนี้พออีกวันหนึ่งถนนกลวยอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะค่อยๆขี่ค่อยๆขับแล้วกันนะโดยเฉพาะทางเบี่ยงต่างๆเนี่ยโอ้โหบางครั้งไฟมันก็ไม่สว่างเพียงพอนะครับเนาะมันมืดมากอะไรบ้างก็ขับรถตามคันหน้าแล้วกันนะคันหน้าไปทางไหนเราไปทางนั้นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเนาะแต่ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับรออีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะถ้าถนนหนทางของจังหวัดระนองเนี่ยมันเป็น4เลน8เลน6เลนวิ่งไปถึงอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยก็โอ้โหนะครับจะช่วยร่นระยะเวลาได้เยอะเลยนะทำให้การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่ามีการก่อสร้างที่3กิโลเมตรกิโลเมตรกว่านะครับก็ใช้เวลาโอ้โหเป็นปีเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางจากราชกูฏแล้วกันไปตะกั่วป่านี่ว่าเป็น100กิโลเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ากี่ปีจะสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC นะครับแนะนำ7วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้นะทุกคนทราบดีว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารนะพูดง่ายๆเป็นร้านอาหารกลางคืนหรือผับนั่นเองนะสถานบันเทิงนะที่กรุงเทพมหานครนะจริงๆนะข่าวไฟไหม้เนี่ยสถานบันเทิงก็มีอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะ10ปีอาจจะครั้งหนึ่งนะพอมีเกิดเหตุทีนึงก็จะมีการกระตุ้นทีนึงนะแล้วก็มีมาตรการนู่นนี่นั่นทีนึงแล้วกันนะแล้วก็หายไป10ปีก็เกิดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเนาะคนมันเยอะแล้วก็การตรวจตาท่วนทีเนี่ยทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันอาจจะทำยากในเชิงปฏิบัตินะครับเจ้าของร้านไม่ประมาทนะแต่คนเที่ยวสูบบุหรี่มั่งนู่นนี่นั่นมั่งหรือว่าพนักงานเปลี่ยนมาใหม่มั่งอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะองค์ประกอบมันเยอะมากๆเลยแต่ยังไงเราก็ต้องนะครับมีความระมัดระวังที่สำคัญต้องมีสตินะทุกคนนะมันเป็นสถานที่ต้องเที่ยวพูดง่ายๆนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโอกาสที่จะมึนเมาบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปเที่ยวหรือว่าชอบไปเที่ยวหรือไปกับกลุ่มเพื่อนก็ต้องมีสักคน2คนนะมีสติกันบ้างนะช่วยกันเตือนพวก พี่น้องที่ไปเที่ยวด้วยกันนะว่าสถานการณ์แบบไหนเราควรจะอยู่แบบไหนเราควรจะต้องหนีไปทางไหนอะไรประมาณนี้เข้าใจอยู่แล้วใครที่ไปเที่ยวก็จะรู้ว่าสถานที่บันเทิงเหล่านั้นน่ะมันเสียงเพลงมั่งมืดมั่งโหมีทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเนาะอาจจะไม่ทันระวังตัวหรือรู้สึกตัวนะรู้อีกทีนึงก็โหไฟมาแล้วนี่มันหนีไม่ทันอะไรประมาณนี้เนาะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะทางศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนแนะวิธีนะครับ7วิธีในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ลองฟังแล้วกันเผื่อบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันน่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วมันเอาตัวรอดยากก็ต้องมีสติก่อนละกันนะอันดับหนึ่งก็คือตั้งสตินะครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมก็ว่าได้นะโดยรีบหาทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดและไม่ย้อนกลับไปเอาสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นหากเสี่ยงอันตรายโอ้โหข้อนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะเราไปกับเพื่อนกับคุณคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะวิ่งหนีตัวรอดคนเดียวเนี่ยแล้วต้องไปเคลียร์ทางบ้านอีกเยอะเลยนะข้อนี้ก็ต้องตั้งสติก่อนนะแต่ถ้ามันอันตรายจริงๆเราก็ต้องเสี่ยงที่เราจะออกไปคนเดียวก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจพิจารณาของแต่บุคคลนะครับผม2ลดการสูดดมควันพิษโดยใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกให้ก้มต่ำหรือว่าคลานเพราะอากาศที่หายใจได้จะอยู่ใกล้พื้นข้อนี้เราคงจะเห็นวิธีการเอาตัวรอดทำไมคนเขาถึงคลานนะครับเนื่องจากว่าควันพิษต่างๆเนี่ยมันจะลอยขึ้นข้างบนนะแต่อากาศที่อยู่ข้างล่างเนี่ยใกล้พื้นเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่เราหายใจได้ละกันนะต้องรีบคลานนะครับถ้าหาผ้าชุบน้ำปิดปากจมูกไม่ทันก็คลานเลยแล้วครับ3หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์บันไดหนีไฟโดยใช้บันไดหนีไฟแทนนะครับขออภัยเพื่อป้องกันการติดค้างในลิฟต์ข้อนี้ก็น่าจะทราบกันทุกคนก็คือระบบไฟฟ้าอาจจะขัดข้องนะให้ใช้บันไดหนีไฟแทน4หากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มกลิ้งอย่าวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้นข้อนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอะไรถึงไม่ให้วิ่งเนื่องจากว่าเราวิ่งเรารีบเดินเนี่ยอากาศหรือออกซิเจนมันก็จะพัดเข้ามาที่ตัวเราที่มีไฟไหม้อยู่นะทำให้ไฟมันลุกพลือขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงเคยเห็นนะคลิปนะครับเนาะเมื่อไฟไหม้เสื้อผ้าให้หยุดแล้วก็ล้มกลิ้งไปกลิ้งมานะสักพักเดี๋ยวไฟก็ดับนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนะถ้ามีเพื่อนอยู่ก็ช่วยให้เพื่อนหาอะไรก็ได้เอาผ้ามาโปะๆหรือทำไงให้ได้ไฟมันดับแล้วกันนะแต่อย่าวิ่งแล้วกันนะข้อที่5ใช้ถังดับเพลิงหากเป็นไฟไหม้ขนาดเล็กสามารถควบคุมเพลิงได้เบื้องต้นได้อย่างปลอดภัยข้อนี้สำคัญเหมือนกันนะครับถังดับเพลิงอยู่ที่ไหนก็ต้องมาฉีดให้มันดับละกัน6แตะลูกบิดก่อนเปิดประตูเพราะว่าถ้าลูกบิดมันร้อนหรือผนังร้อนจัดแสดงว่าฝั่งตรงข้ามที่เราจะไปมีไฟอยู่เยอะเลยนะอย่าไปเปิดเพราะเปลวไฟอาจพุ่งเข้ามาได้โอ้โหข้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะพิจารณาหรือว่าจะคิดทันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมีสติก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่เจอเหตุการณ์ที่จะหนีออกไปประตูไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมนะจับลูกบิดประตูก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะถ้ามันร้อนจี๋เลยเนี่ยอย่าไปเปิดเด็ดขาดแสดงว่าฝั่งตรงข้ามที่เราจะไปหรือห้องต่อไปเนี่ยมีไฟลุกอยู่อย่างโชติช่วงเลยก็ว่าได้แต่ถ้ามันไม่ร้อนหรือมันเย็นเนี่ยเราก็เปิดได้นะอันนี้สติสำคัญเลยนะครับและ7อย่าหนีไปหลบในห้องน้ำเพราะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ยากแล้วก็เสี่ยงที่จะติดอยู่ในภายอาคารเนื่องจากว่าคนเข้าใจว่าไฟเนี่ยมันจะเจอน้ำแล้วมันจะไม่ลามหรือว่าจะไปนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคนก็จะไปออที่ห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำมันก็แคบอยู่แล้วนะถ้าน้ำมันหมดหรือมันแห้งเมื่อไหร่ก็ทีนี้แล้วออกยากเลยเพราะว่าห้องน้ำประตูมันเล็กแล้วก็ช่องทางมันยากอยู่แล้วการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ยากลำบากนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมละกันนะนี่คือ7ข้อนะครับจำไว้เมื่อออกจากอาคารได้แล้วนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอยู่ในจุดปลอดภัยห้ามกลับเข้าไปในอาคารเด็ดขาดนะครับนี่คือข้อปฏิบัติในการนะครับรับรู้ไว้เมื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เมื่อเกิดไฟไหม้อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือบ้านที่อื่นหรือว่าร้านอาหารนะข้อสำคัญที่สุดคือ1ตั้งสติละกันเนาะแล้วก็หาวิธีเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์เหล่านั้นถ้าช่วยใครได้ก็ช่วยใครไม่ได้ก็เอาตัวเองรอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงท้ายกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับเหลือแป๊บเดียวน้องก็จะหมดรายการอีกแล้วนะหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับทางสทรนเนี่ยก็จะนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้แบบนี้นะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับมาถึงบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็มีช่องทางหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรือว่า X Twitter เดิมนั่นเองนะลองเข้าไปดูแล้วกันว่าสทรนนะครับ อยู่ตรงไหนก็อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2นะครับประจำปี2569โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านะครับทั้งนี้นะครับก็จะทำให้เป็นการลดภาระของประชาชนไปด้วยนะครับโดยแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะหลังจากที่มีดรามมานั่นเองนะก็คือไฟทางนั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้สองครับปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับลดอัตราค่าไฟสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยให้มีผลรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นะครับ3ขยายมาตรการ Direct นะครับ PPA ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาด4กำหนดอัตราค่าไฟสำหรับเฉพาะ Data Center5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจะทำแผนบริหารจัดการน้ำ6นะครับเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงนะครับและ7นะครับเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนซึ่งกำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ซึ่งกำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากระบบนะครับยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนเป็นการคัดเลือกด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพพร้อมกำหนดเพดานการได้รับคัดเลือกของผู้พัฒนาและแต่ละรายไม่เกิน30เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่สำคัญมากๆเลยนะครับต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์หรือว่าของเรานั่นเองนะลองคิดดูแล้วกันไฟฟ้าไม่มีนะสัก1ชั่วโมงเป็นไงครับโหลำบากเลยนะนู่นนี่นั่นก็อาจจะลำบากเลย แต่นะครับมันมีพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลพยายามนะครับผลักดันให้พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยติดโซลาร์เซลล์นั่นเองนะแทนบนหลังคานู่นนะแต่ขณะนี้ก็นะครับบางคนก็บอกว่าราคาต้นทุนมันยังไม่คุ้มกับการลงทุนสำหรับประชาชนนะทั่วไปนะก็ต้องรอให้มันราคาถูกลงก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่มีสถานประกอบการหรือว่าเป็นโรงงานขยะขนาดย่อมเนี่ยหรือว่าเป็นร้านค้าขนาดย่อมเนี่ยเขาติดแล้วเขาอาจจะมีความคุ้มทุนสูงเนื่องจากว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับหรือเป็นตู้แช่หรือว่าอุปกรณ์เครื่องจักรนะครับเนาะก็อาจจะคุ้มในการต้นทุนการผลิตแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านปกติทั่วไปเนี่ยก็รอเทคโนโลยีมันให้มันถูกลงกว่านี้ละกันนะซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมันมีตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะถ้ามันมีแล้วมันถูกจริงเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตค่าไฟฟ้าของเราได้เยอะเลยนะต่อไปติดแอร์ก็สบายเลยเนาะค่าไฟไม่ต้องเสียเพราะว่าเราใช้แสงแดดแทนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสปทรนองขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามพรุ่งนี้นะครับมาพบกับน้องแนนนะครับรายการที่นี่เดิมเหมือนเดิมเลยนะตามเวลาเดิมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: คอคอดกระภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ 18:10 น.ถึง 18:30 น.นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่านอกพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569แล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนในบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นขับรถขับราใช้ยวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวคนที่เรารักด้วยนะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่นะครับวันนี้17 กรกฎาคมนะเป็นวันประกาศผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่จะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับหลายๆท่านคงไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ผ่านแล้วนะครับรายเดิมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลย1 สิงหาคมนี้รายใหม่ก็1 ตุลาคมนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรแค่รอไปใช้สิทธิ์เท่านั้นเองแต่นะครับมีอีกจำนวนโอ้โหหลายล้านคนเลยนะครับรู้สึกว่าประมาณ9 ล้านกว่ารายที่ไม่ผ่านนะครับดังนั้นทางกระทรวงการคลังจึงแจ้งผู้ที่ไม่ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับทางนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือนะครับท่านที่ไม่ผ่านนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31 กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้แจ้งขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งมีขั้นตอนขอทบทวนสิทธิ์ผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5 ธนาคารได้แก่นะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31 กรกฎาคม 2569ในวันที่ธนาคารเปิดทำการนะครับสำหรับช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางนะครับก็มีอีก4หน่วยงานก็คือ1หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารหรือที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของใช้แบบโซเชียลนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนนะครับยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ใครที่ไม่ถนัดก็บอกให้คนที่เขาทำได้หรือว่าให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับผมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31 กรกฎาคมนะครับและถ้ามีนะครับการแก้ไขเอกสารนะครับสมมติว่ามีการส่งข้อความมาหรือว่าแจ้งสิทธิ์ว่าท่านติดตกลงที่เอกสารต่างๆนู่นนี่นั่นไม่เรียบร้อยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน16 สิงหาคมที่หน่วยตรวจคุณสมบัตินะครับอย่าลืมนะครับเอาเอกสารที่เราที่เขาขอเพิ่มเติมติดตัวไปด้วยละกันทั้งนี้สามารถศึกษาขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางอื่นๆที่ได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ผ่านไปได้1 วันไม่เป็นไรนะครับยังเหลือวันพรุ่งนี้แล้วก็นู่นเลยถึง31 กรกฎาคมแต่ถ้าใครที่จะไปธนาคารต้องเป็นในวันเวลาทำการของธนาคารเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่ภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสต์ศักราช2026นะครับภายใต้หัวข้อ AI Partnership for Brighter Future ที่ศูนย์การประชุมนะครับเซี่ยงไฮ้ World Corporation Hall ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับได้กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยระบบ AI เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านเลยอย่างไรก็ตามนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและก็กติกาในการพัฒนาระบบ AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่านะครับธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI GovernmentPractice Center นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถนำเอาหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงนะครับซึ่งในตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าทางเลือกของเราในวันนี้ไม่ใช่เลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่านะครับระบบ AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความขัดแย้งนะครับแตกต่างพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกติกาให้แน่ใจว่าระบบ AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับท่านผู้ฟังก็คงได้ยินหรือว่ารู้จักหรือว่าได้ลองใช้ระบบ AI กันมาพอสมควรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพต่างๆที่อยู่ในสื่อโซเชียลนะครับโอ้โหคนนู้นคนนี้ทำอย่างนั้นหรือว่ามีข้อความหรือว่าแต่งเป็นรูปเหมือนคนตัวจริงมากๆเลยแต่ก็ต้องสังเกตดูดีๆนะครับว่านั่นเป็นของจริงหรือว่าใช้ AI เพราะว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI ก้าวหน้ามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาพเสมือนจริงเหมือนมนุษย์เลยนะครับรวมถึงเสียงอะไรต่างๆนะครับมีทั้งบทเพลงมีทั้งแต่งเพลงได้มีทั้งจากคำพูดกลายเป็นรูปภาพก็ได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบดีๆนะว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมนะครับโดยเฉพาะสื่อที่แบบว่าหรือว่าภาพที่แบบว่าไม่สร้างสรรค์เราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าไปส่งต่ออย่าไปหลงเชื่อต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ไปเห็นภาพที่เขาโพสต์ขึ้นมาเป็น AI หรือเป็นของจริงไม่แน่ใจก็ส่งต่อไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้นะครับ AI อาจจะมาต่อไปนะ AI จะมาแทนทำงานแทนคนได้บางส่วนบางเรื่องก็จริงแต่อย่างน้อยนะครับมนุษย์กับมนุษย์ของเราเนี่ยก็ยังจะมีเขาเรียกว่าระบบที่ยัง AI ยังตามไม่ทันนะครับเนาะก็มีบางเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนะครับไหนๆพูดเรื่อง AI แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสำนักข่าวหนึ่งแล้วกันนะเขาใช้ระบบ AI นะครับทำนายผลฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นคู่ชิงเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าใครที่เป็นคอฟุตบอลก็จะรู้แล้วว่าทีมชาติสเปนนะครับเข้าไปชิงกับทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปีนี้ครั้งนี้นะครับก็คือ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งใช้ทำการระบบ AI นั่นเองให้ทำนายผลนะครับปรากฏว่านะครับAI ทำนายผลว่าประเทศสเปนนะครับจะเป็นแชมป์จะชนะอาร์เจนตินานั่นเองนะซึ่งการแข่งขันจริงเนี่ยจะเตะในวันที่19กรกฎาคมก็คือเช้ามืดวันที่20นั่นเองเริ่มเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาใช้ระบบ AI ทำนายผลนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูฟุตบอลคู่ชิงนะครับก็ลองไปติดตามแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าต้องดูผ่านแบบช่องทางไหนหรือว่าต้องซื้อลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับระบบ AI ทำนายว่าทีมชาติสเปนนะครับจะชนะอาร์เจนตินานะก็มีทั้งสกอร์2-1 2-0 นะครับ1-0ก็มีนะแต่อันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับของจริงว่าจะเกิดอะไรหรือว่าแบบไหนยังไงเนาะใครที่เป็นคอฟุตบอลอย่าลืมละกันนะวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับเวลา2นาฬิกานะครับผมก็คือเช้ามืดวันจันทร์นั่นเองนะดูฟุตบอลเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อนะครับเพราะว่าวันจันทร์ต้องเป็นวันทำงานเหมือนเดิมตามปกตินะครับรักใครชอบใครก็ดูกีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬานะครับอย่าไปเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับมาต่อกันที่นะครับรัฐบาลเล็งปรับปรุงรูปแบบสวัสดิการข้าราชการเข้าใหม่นะครับต้องย้ำมาเข้าใหม่นะครับโดยย้ำสิทธิของข้าราชการเก่ายังคงเดิมนะครับผมซึ่งกรมบัญชีกลางนะครับได้เปิดเผยว่ารับฟังความคิดเห็นแก้พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการรักษาพยาบาล4ด้านเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตหลังพาร่างงบแต่ระดับ90,000 ล้านบาทต่อปีนะครับ อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในประเด็นโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการครับว่ากรมบัญชีกลางมีหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูลแก่ผู้ที่กำหนดนโยบายและตามหลักการแล้วจะไม่มีการตัดสิทธิ์บำเหน็จบำนาญของข้าราชการเดิมนะครับแต่คาดว่าจะเป็นการปรับรูปแบบสวัสดิการสำหรับข้าราชการที่เข้าใหม่นะครับซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นเพื่อศึกษาการปรับปรุงรูปแบบสวัสดิการสำหรับข้าราชการเข้าใหม่พบว่าข้าราชการรุ่นใหม่หลายคนนะครับที่อยู่ในวัยต่ำกว่า30ปีลงมาเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงสร้างสวัสดิการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแทนการได้รับเงินบำนาญรายเดือนหลังเกษียณเนื่องจากต้องการนำเงินไปลงทุนสร้างความมั่งคั่งด้วยตนเองนะครับข้าราชการอายุประมาณ30บอกตัวเองเลยว่าต้องการความชัดเจนจะไม่มีบำนาญตอนแก่ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่อยากได้เงินไปลงทุนเองเพราะว่ามีกบข.อยู่แล้วอยากจะออมเพิ่มเองขอแค่มีเงินเดือนที่อยู่ได้จะได้ไปวางแผนชีวิตนะครับได้ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถเมื่อไรซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ได้คิดเหมือนข้าราชการรุ่นเดิมๆที่ผ่านมาสำหรับแนวคิดการปฏิรูประบบสวัสดิการดังกล่าวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมอบหมายให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดภายในปีงบประมาณ2570ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐและลดภาระค่าใช้จ่ายประจำในระยะยาวครับโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกานะครับโดยมีสาระสำคัญ4ประเด็นได้แก่นะครับ 1. บังคับเบิกจ่ายสิทธิค่ารักษาโดยตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นซึ่งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมจะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและลดความเสี่ยงการทุจริต 2. เปิดทางให้กับครอบครัวเลือกใช้สิทธิข้าราชการหรือสิทธิบัตรทองกฎหมายฉบับเดิมกำหนดให้บิดามารดาคู่สมรสและก็บุตรนะครับต้องใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการเป็นลำดับแรกแต่ร่างใหม่จะเปิดโอกาสให้กับข้าราชการเลือกได้ว่าจะให้บุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ์ข้าราชการของตนหรือไม่หากไม่ใช้ก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแทนได้แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไปมาได้นะครับประเด็นที่3นะครับทุจริต1คนตัดสิทธิ์ทั้งครอบครัวหากนะครับตรวจพบการทุจริตเช่นการนำสิทธิ์ไปรับยาจากหลายโรงพยาบาลเพื่อ นำไปจำหน่ายต่อก็จะมีบทลงโทษนะครับให้ตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลของทั้งครอบครัวเลยรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่ถือสิทธิ์นะครับเนื่องจากสถิติที่ผ่านมามีการทุจริตจำนวนมากเกิดจากบุคคลในครอบครัวของตัวข้าราชการนะครับโอ้วันนี้ต้องระวังดีๆเลยนะครับและ4เพิ่มความโปร่งใสกำหนดให้สถานพยาบาลแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาแล้วก็จัดทำสัญญาต่างๆตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการกำกับดูแลระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอยู่ขั้นตอนที่กำลังศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้นั่นเองนะก็อย่างว่านะครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องคิดแตกต่างคนรุ่นเก่าเป็นธรรมดาในทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับข้าราชการเก่ากับข้าราชการใหม่นะครับมีความคิดยังไงกับการปรับปรุงสวัสดิการนะครับทางนี้ทางนั้นจะไม่กระทบกระเทือนข้าราชการที่มีอยู่เดิมก็คือข้าราชการเก่าที่บรรจุมาแล้วนะก็จะมีการปรับปรุงหรือว่าจะมีแนวทางสำหรับข้าราชการใหม่เท่านั้นเองนะครับไปต่อกันที่นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงข่าวนะครับไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติทางนี้ก็เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันก็เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงข้อมูลในชุดเดียวกันสามารถติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามข้อมูลเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังและก็ค่าฝุ่น PM 2.5 โดยมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งและพื้นที่ของฉันช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับพื้นที่เพิ่มโอกาสในการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะครับทางนี้ประชาชนนะครับสามารถเข้ามาใช้งานไทยวอเตอร์โฉมใหม่นะครับได้ผ่านเว็บไซต์ www. www.thaiwater.net นะครับและแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอีกทั้งยังเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ให้ใช้ไทยวอเตอร์รวมถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือหลักในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสื่อสารข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์นะครับสร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งจะเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง4ภูมิภาคละประมาณ 50-100 คนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนและนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและก็สังคมต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะมีแอปพลิเคชันที่เตือนภัยพิบัติหรือว่ารู้เรื่องลมฟ้าอากาศนะครับติดตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนก็อย่าลืมโหลดมาละกันนะเมื่อช่วงบ่ายผมโหลดมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะเราจะได้รู้ตัวว่าพื้นที่ที่เราอยู่ขณะนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับโหลดไม่ยากเลยนะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองกดเข้าไปโหลดละกันนะอย่างน้อยๆก็หนึ่งครอบครัวน่าจะมีสักหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับจะได้ช่วยกันเตือนภัยต่างๆนะครับอย่างน้อยจะได้มีเวลาเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดพื้นที่ภัยพิบัติอยู่ใกล้เราก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปโหลดละกันนะครับชื่อ Thai Water ภาษาอังกฤษนะครับผมไปต่อกันที่นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดือนหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับทางนี้ได้มอบหมายกรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนายสุชาติได้กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้ว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับและก็หน่วยป้องกันรักษาป่าพก1นะครับถลางและพก2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนอำเภอตำบลกะรนนะครับขออภัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจากการตรวจสอบพบผู้ต้องหา3รายกำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีตฝาเชอร์ล่านะครับภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมานะครับนายทัพพสารได้แสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่พร้อมยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการแพ่วถางแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเลื่อยยนต์นะครับก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดครอบครองแพ่วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตำรวจภูธรกะรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับต่อไปพร้อมให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกของพื้นที่รัฐนะครับทางนี้กระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ปล่อยให้มีการบุกรุกป่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนผู้ที่กระทำความผิดทุกกรณีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะเดินหน้า

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านคมนาคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดนะครับซึ่งมีกำหนดการในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากนั้นจะเดินทางไปยังอำเภอท่าศาลาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและติดตามภารกิจในพื้นที่ช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปบริเวณนะครับทางหลวงหมายเลข4140ช่วงท่าศาลานพิตรเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตรอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าร่วมร่วมพิธีเปิดการใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140อย่างเป็นทางการซึ่งโอกาสนี้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะกล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในช่วงค่ำนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโขนสัมพันธ์ครั้งที่25ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมที่บริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการและรางวัลการประกวดภาพกิจกรรมหัวข้อสืบสานงานศิลป์มรดกแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่10รวมทั้งรับมอบสัญลักษณ์โครงการโขนสัมพันธ์จากคณะผู้จัดงานซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งสนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ในระยะยาวต่อไปนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามภารกิจของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับกลับมาตามคำเรียกร้องนะครับเตรียมตัวมาสนุกให้สุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Dance Exercise เวอร์ชั่น2นะครับโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยพบกับครูดิสนะครับเหมือนเดิมเลยผู้นำเต้นมืออาชีพที่จะมาสร้างสีสันและพลังงานที่เต็มเปี่ยมสนุกสุดมันเพลงมันเต้นง่ายได้เหงื่อบรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกวัยทุกเพศสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในวันที่21-22กรกฎาคมนี้เวลา18:00 น.ณบริเวณริมคลองหาดส้มแป้นหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองอย่าลืมนะครับครั้งที่1ผ่านไปแล้วโอ้โหได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยสำหรับประชาชนชาวระนองที่ชื่นชอบการแดนซ์แล้วก็ออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับ21-22นี้กลับมาอีกแล้วนะครับเริ่มเวลา18:00 น.หรือ18:00 น.เป็นต้นไปสถานที่ที่เดิมนะครับอย่าลืมนะครับแต่งตัวสวยๆแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเซลฟี่ส่งต่อไปให้โลกโซเชียลรู้กันว่าจังหวัดระนองก็มีกิจกรรมแดนซ์ฟีเวอร์เหมือนกันเลยนะครับให้คนทั่วไปให้คนรู้จักกันเป็นวงกว้างเลยนะครับไม่แน่นะครับก็อาจจะมีคนหรือว่าชาวต่างชาติมาเต้นหรือว่ามาดูลงพื้นที่เหมือนที่กรุงเทพมหานครก็ได้นะครับถือว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้18:30 น.ไปจนถึง19:00 น.โดยประมาณนะคะก็มาเจอกันวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะผ่านไปเร็วจริงๆนะคะก็ใครที่วางแผนจะทำอะไรนะวางแผนกันให้ดีนะคะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวอาทิตย์นี้รวดเร็วมากเลยนะคะเราก็มาจะเจอกับคุณผู้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของใครหลายๆคนที่ทำงานราชการหรือใครที่หยุดวันพรุ่งนี้ก็แล้วแต่นะคะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะก็เราจะได้มาพักผ่อนกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาติดตามอัปเดตข่าวสารความตื่นระนองไปด้วยกันก่อนคุณผู้ฟังมีเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นวันศุกร์ปุ๊บก็จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะกิจกรรมคือพยายามหามาบางช่วงก็ไม่มีหรอกแต่เราก็ไปเสาะหามาจนได้นะคะซึ่งมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ระนองบ้านเราแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะอยากให้ทุกคนที่กำลังแบบวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปเที่ยวไหนดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกก็ฟังจากรายการของเราก็ได้เอาไอเดียจากรายการของเราก็ได้แล้วทุกคนลองไปเที่ยวตามกันดูนะคะทุกคนอาจจะชื่นชอบก็ได้วันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยแต่อยากให้ทุกคนติดตามในช่วงหน้าเพราะช่วงแรกนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันก่อนเรื่องของท่องเที่ยวเหมือนกันคุณผู้ฟังคือในนัดติดตามเพจการท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในแฟนเพจที่ติดตามเลยนั่นก็คือแฟนเพจ Facebook Go Went Go ค่ะซึ่งเจ้าของเพจก็คือพี่บาสพานุพัฒน์สุกัญญารักษ์นะคะซึ่งเขาเพิ่งมาเที่ยวระนองไปเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วเองคุณผู้ฟังใครที่แบบติดตามเพจ Go Went Go อยู่นะคะทุกคนน่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นหลายคนชาวระนองก็ไปคอมไปแชร์กันนะคะซึ่งพี่บาสเองเนี่ยก็ผันตัวเนาะเล่านิดนึงพี่บาสเองคือเขาก็เป็นอดีตมือกีตาร์ของวงดนตรี Better Weather นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยหลายคนเห็นหน้าค่าตาแล้วก็คุ้นๆแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็ทำเพจทำช่อง YouTube ทำเพจ Facebook Go Went Go นี่แหละที่หลายคนติดตามกันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วคือไปเจอในเพจของพี่บาสนี่แหละ Go Went Go เขาออกมาเปิดเผยผลโหวต10อันดับเมืองรองในประเทศไทยที่คนโหวตและชอบมากที่สุดค่ะซึ่งเขาโหวตเมืองรองในประเทศไทยเลยนะคะนั่นหมายความว่าทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยทุกคนร่วมไปโหวตแล้วก็จนได้ผลโหวต10อันดับเมืองรองของประเทศไทยที่น่าท่องเที่ยวประจำปี2026กันค่ะเรามาดูว่า10อันดับนี้มีจังหวัดไหนบ้างนะคะถ้าทุกคนฟังไปจนจบนะทุกคนจะว้าวทันทีเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอมาดูกันค่ะ10ผลโหวตนะคะเมืองรองของประเทศไทยคนโหวตมาในโพสต์ของพี่บาสนะคะ Go Went Go เนี่ยคนโหวตมาอยู่ที่ประมาณ 5,111 โหวตด้วยกันค่ะ10อันดับนะคะอันดับที่10ค่ะมีคนโหวตให้จังหวัดจันทบุรีค่ะ160โหวตแล้วก็อันดับที่9จังหวัดลำปางค่ะ190โหวตอันดับที่8กันบ้างค่ะพัทลุง204โหวตนะเริ่มมาที่ภาคใต้บ้านเราแล้วนะแล้วก็อันดับที่7ค่ะนครศรีธรรมราช210โหวตต่อไปอันดับที่6นครพนม230โหวตนะคะอันดับที่5จังหวัดสตูลค่ะ260โหวตนะคะ264ค่ะแล้วก็อันดับที่4อุทัยธานี267โหวตเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบมากๆสโลไลฟ์มากน่าไปเที่ยวมากค่ะแล้วก็อันดับที่3น่านค่ะอันนี้น่านคือให้เขาอยู่แล้วเนาะเป็นเมืองที่แบบวิวสวยอากาศดีนะคะก็มีคนโหวตไปประมาณ620โหวตแล้วก็อันดับ2จังหวัดตรังค่ะประมาณ924โหวตและอันดับที่1คุณผู้ฟังลองทายดูสิว่าจังหวัดไหนเมืองรองเมืองไหนที่ได้รับผลโหวตเป็นอันดับ1นะคะแอนนั้นแอนเฉลยเลยแล้วกันนะคะจังหวัดเมืองรองที่ได้รับการโหวตผ่านทางแฟนเพจ Facebook Go Went Go ที่บอกว่าเป็นเมืองรองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดประจำปี2026ได้แก่จังหวัดระนองค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือหน่อยคือปลื้มใจมากไม่คิดว่าคนจะโหวตเยอะขนาดนี้คนโหวตเท่าไหร่รู้ไหมคะ975
แล้วคนที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าโอ้โหระนองแบบเป็นเมืองเล็กๆก็จริงนะแต่มีเสน่ห์แล้วคือมีครบเลยคุณจะไปป่าคุณจะไปน้ำตกคุณจะไปทะเลคุณจะไปเกาะคือแล้วอาหารการกินแล้วยังมีบ่อน้ำร้อนอีกคือมันครบจบมากๆเลยนะคะคนก็เลยโหวตให้จังหวัดระนองเป็นเมืองรองที่น่าท่องเที่ยวประจำปี2026นี้ค่ะโอ้ยดีใจมากเลยนะคะผลโหวตนี้มันทำให้เราชื่นใจคุณผู้ฟังรู้ไหมคือมันอาจจะเป็นเพจแค่เพจเดียวอ่ะผลโหวตจากเพจแค่เพจเดียวแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนให้ความสนใจระนองนะแล้วคือเพจของพี่บาสอ่ะคนเขาติดตามกันทั่วประเทศมีแบบแฟนคลับต่างประเทศอะไรด้วยนะคะทุกคนร่วมใจกันโหวตให้จังหวัดระนองแบบนี้คนระนองก็ดีใจสิคะเชิญชวนเลยค่ะระนองไม่ว่าช่วงไหนน่าท่องเที่ยวหมดทุกคนจะได้อรรถรสที่มันแตกต่างกันออกไปของแต่ละฤดูกาลแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวที่ระนองอ่ะมันจะคุ้มค่าทั้งเรื่องของการเดินทางคุ้มค่าทั้งความสุขทางใจคุ้มค่าของในแง่มุมของการได้พักผ่อนมันครบจบที่นี่ที่เดียวมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักแป๊บนึงเนาะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีที่เที่ยวมาอัปเดตความเป็นระนองไปด้วยกันใครอยากรู้ที่ไหนนะคะกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าพักกันสัก

กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนรนองนะคะคุณผู้ฟังช่วงที่2นี้บอกแล้วว่าวันศุกร์อ่ะคือเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวหมดเลยใครที่อยากเป็นสายท่องเที่ยวอยากรู้ว่ามาระนองแล้วต้องไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือคนระนองบางคนอ่ะบางสถานที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปไม่เคยไปเลยด้วยซ้ำนะมาดูค่ะอย่างเช่นสถานที่นี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยมีทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะเขาลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเดินป่าค่ะตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยหลายคนเคยไปแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยไปคือมันไม่ได้โด่งดังนะมันต้องเป็นแบบเฉพาะกลุ่มจริงๆที่เขาสามารถเดินทางไปถึงเพราะมันเป็นเส้นทางเดินป่าไงคะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วทางมันไม่ได้สะดวกสบายหลายคนก็ไม่ได้รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเขาเห็นความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เขาก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจการเดินป่ากันค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับให้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดินป่าเพื่อให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันสำหรับคนที่เป็นสายเดินป่าสายเทรลสายแคมปิ้งนะคะสายแบบธรรมชาติคุณจะเป็นสายไหนคืออยากให้มาจริงๆนะคะคือเขาอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการที่ให้ทุกคนได้มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งพี่ๆทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะเขาก็บอกว่าการสำรวจเส้นทางครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนเรื่องของการบริหารจัดการเส้นทางเดินป่าเองก็ดีนะคะเพราะว่าทางมันลำบากมันไม่ได้สะดวกสบายนะคุณผู้ฟังมันถึงมีคนเข้าไปน้อยไงคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาจะเตรียมเรื่องของการสื่อสารความหมายธรรมชาติคือมันแฝงเรื่องพวกนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมสัมผัสคุณค่าของผืนป่าอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านเราไปด้วยกันนะคะซึ่งเขาเตรียมที่จะเปิดตัวแคมเปญโครงการห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่านะคะสนับสนุนการเดินทางให้ทุกคนออกมาท่องเที่ยวกันนะคะทุกคนบอกว่าเอ้าแล้วจะบอกได้หรือยังว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือที่ไหนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้และแคมเปญที่ว่ามาทั้งหมดที่เขาจะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะนั่นคือน้ำตก16รางคุณผู้ฟังในนัดตั้งแต่มาอยู่ระนองแรกๆเลยคืออยากไปมากแล้วก็พยายามศึกษาดูคลิปที่คนอื่นๆเขาไปกันนะคะแล้วก็มีหลายคนเนาะที่ออกมาบอกเส้นทางแล้วก็ให้เราดูตั้งแต่ทางเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงโหมันยากเหมือนกันนะมันยากเพราะว่าทางมันยังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่มากๆเลยอะค่ะมีคนขับรถมอไซค์เข้าไปได้รถยนต์อาจจะยังมอไซค์สามารถขับเข้าไปได้ค่ะแล้วก็คือไปไกลค่อนข้างไปไกลนะคะไม่มั่นใจเรื่องของระยะทางว่าเท่าไหร่แต่ว่าไกลพอสมควรเลยแล้วพอขับรถมอไซค์ไปได้ปุ๊บนะคะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าไปจนถึงสุดนะเพราะว่ายังต้องเดินเท้าเข้าไปอีกค่ะส่วนเรื่องทางเข้าอ่ะนะดูมาแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ชัวร์เดี๋ยวรอพี่ๆอุทยานดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปแล้วอ่ะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะคุณผู้ฟังว่าไปแล้วสวยงามมั้ยคือเอาภาพมาบอกเราก็ได้หรือว่าบอกเส้นทางเราหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังคนอื่นๆได้ฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าคือดูจากภาพอ่ะสวยงามมากจริงๆคุณผู้ฟังมันสวยมากจริงๆเดี๋ยวรอนะอดใจรออีกนิดนึงให้ทางพี่ๆอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเนี่ยเขาทำเส้นทางให้มันสะดวกสบายมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปท่องเที่ยวไปสัมผัสธรรมชาติไปเดินป่ากันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตจากพี่ๆอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาปุ๊บเดี๋ยวนัดนำมาฝากคุณผู้ฟังเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักอีกหนึ่งเบรกนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองนะคะก็วันนี้ก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนาะเหมือนที่บอกไหมในตอนแรกเลยว่าเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังแบบคิดอยู่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะไม่ต้องไปที่ไหนไกลค่ะคนระนองก็เที่ยวที่ระนองบ้านเรานี่แหละส่วนคนอื่นๆนะคะจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจะเดินทางมาจากที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวระนองไปด้วยกันนะคะอากาศดีสุดๆรับรองว่ามาแล้วจะติดใจค่ะจะหลงรักระนองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะในนัดขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนงานระนองเอเชียเทรด2026ยังมีอยู่นะคะวันนี้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะ18-19ยังไปช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะตั้งแต่11 โมงไปจนถึงประมาณ3-4 ทุ่มก็น่าจะปิดแล้วนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้แต่วันนี้นัดและรายการรักนัดระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันอีกทีนึงในวันจันทร์หน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความท้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินไหมให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นตอห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อม ตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาค

0: บุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่น

ดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะเดี๋ยวฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่ะไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเลือก3บาทต่อหน่วยหรือใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลือกนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์รวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำสองแห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า80%มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ณทันทสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู่
4: เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรมแรดดิสันคอลเลกชันโฮเทลเพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ริเวอร์ครูซและร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่ 9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
6: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศ การขึ้นบัญชีภาคการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
8: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนพอดีจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
7: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมประสบภาภาครายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
10: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่าน สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัสริมแพคซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13 และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
12: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อ พัฒนาทีมของสวนกุหลาบให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ1คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ Love Icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
11: ด้านนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
13: ที่บริกให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริกได้มีศูนย์

0: 6ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมภัสสรการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
4: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะสมแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นที่ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะได้เล่าผ่านมุมมองของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งค่ะที่มีลูกชายวัย4ขวบและเขาก็ได้ทำหน้าที่รับส่งลูกชายของตนเองและลูกสาวของเพื่อนบ้านวัยเดียวกันกับลูกชายไปโรงเรียนพร้อมกันค่ะเพราะคุณแม่ของเด็กหญิงนั้นไม่สามารถไปรับส่งลูกสาวกลับจากโรงเรียนได้ตรงเวลาแม่ของเด็กหญิงเป็นกาดในการชุมนุมค่ะจึงมักจะฝากตัวละครเอกของเราเป็นทุระในเรื่องของการรับส่งดูแลลูกสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ
1: เมื่ออยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกละลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรงสองกรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้งชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนนสี่เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพรรคไหนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือก น้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะเลือกภาคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองเมื่อซื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วมชุมนุมด้วยตลอดเช้าวันนั้นผมออกไปธุระข้างนอกด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละขากลับรถเสียสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเดินเข็นมาทางถนนในซอยเพื่อที่จะพาไปร้านซ่อมที่อยู่ปากทางถนนใหญ่เห็นพี่ช่างขับมาพอดีตอนแรกก็ดีใจนึกว่าพี่แกจะจอดแล้วก็ช่วยขับใช้ขาถีบรถผมไปส่งร้านซ่อมหน้าปากซอยแต่แล้วที่ไหนได้พี่แกบิดคันเร่งผ่านเลยไปเฉยทั้งที่เห็นแล้วว่าผมกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่วันนั้นผมจึงตั้งข้อสงสัยกับคนที่เอะอะก็ชอบพูดคำว่าพี่น้องประชาชนทุกครั้งหน้าจอทีวีตอนนั้นกำลังแพร่ภาพเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจะโดยบังเอิญหรือไม่อะไรก็ตามกล้องจับภาพเห็นแม่ของกะทินั่งอยู่ในกลุ่มม็อบแถวหน้าและก็ซูมสีหน้าชัดซะจนแทบจะเห็นภาพแกนนำบนเวทีสะท้อนในตาผมหยิบรีโมทกดปิดทีวีเมื่อรู้สึกว่ามวลความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอจากจอภาพฉายออกมาจนห้องแคบๆรู้สึกว่าอบอวลไปด้วยคำปราศัยซ้ำๆกันพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยรากหญ้าไพร่สู้อย่ายอมแพ้ผมก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นอีกบ่าย 2:40 คือเวลาที่โรงเรียนอนุบาลเลิกขนาบน้ำเพื่อที่จะได้แต่งตัวออกไปรับเด็กๆผมเปิดทีวีอีกครั้งใช้หูฟังเสียงพิธีกรรายงานข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยทำให้รู้ว่าทหารภายใต้คำสั่งของรัฐบาลกำลังจะเคลื่อนพลเพื่อขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟ้าบ่ายจู่ๆแดดก็หุบวูบเหมือนหุบร่มพร้อมๆกับลมแรงพัดกระโชกมาเป็นระลอกช่วงใจเดียวเปลี่ยนจากที่เคยสว่างจ้าเป็นมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกผมรู้สึกหนาวสะท้านใจแปลกๆและไม่อาจที่จะทนโอเออยู่ได้กลัวฝนตกก่อนไปรับเด็กๆก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวปิดทีวีปิดห้องเดินลงไปตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ใต้ตึกห้องแถวทันทีป้ายโฆษณาประดามีริมถนนในซอยปิ่มปริมจะปลิวตามลมกิ่งไม้หลายกิ่งถูกแรงลมปลิดสะบั้นลอยละลิ้วอย่างน่ากลัวและแล้วสายฝนชุดแรกขนาดปลายนิ้วก้อยก็โปรยลงมาเสียงดังเหมือนใครเอาเมล็ดข้าวโพดมาโปรยเล่นผมไม่อาจทนขับฝ่าต่อไปได้จำเป็นจะต้องพารถแวะจอดที่ร้านซ่อมรองเท้าของพี่คนใต้ซึ่งมีพื้นที่เช่าแบ่งกับร้านขายของชำอีกทอดและครั้งนี้ก็หาใช่ครั้งแรกที่ผมอาศัยร้านพี่แกหลบฝนยามฉุกเฉินคุ้นเคยกันดีทั้งพี่ช่างซ่อมรองเท้าแล้วก็เจ้าของร้านขายของชำมันน่าจะจัดการไม่ให้มาชุมนุมกันเสียตั้งแต่แรกแล้วตอนพวกพี่ชุมนุมนะพวกพี่น่ะจัดเวทีกันแถวราชดำเนินสะพานมัขวานไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ย่านเศรษฐกิจนี่เห็นมะเดือดร้อนกันทั่วหน้าเศรษฐกิจประเทศพังยับเยินต้องใช้กำลังทหารเข้าสลายถึงจะยอมพี่ช่างซ่อมรองเท้าเปิดการสนทนากับผมแทนการทักทายขณะที่วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่พี่แกวางไว้ใกล้ๆกับชั้นวางรองเท้าเก่า รายงานข่าวสถานการณ์ขอคืนพื้นที่อยู่ในขณะนั้นด้วยเสียงซ่าๆแข่งกับเสียงลมฝนข้างนอกถ้าพี่มีอำนาจนะจะหาระเบิดไปคว้างใส่ให้ตายโหงให้หมดไอ้พวกรกโลกเนรคุณแผ่นดินใครๆก็รู้ว่าพวกนี้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเลวจนไม่รู้จะด่ามันว่ายังไงดีแล้วผมรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาด้วยคำพูดของพี่ช่างซ่อมเพียงแค่ความเห็นทางการเมืองต่างกันถึงขนาดทำให้คนเกลียดกันได้ถึงขนาดนี้ชิวหรอผมตัดสินใจซื้อเสื้อกันฝนชนิดราคาถูกจากร้านชำสวมฝ่าฝนออกจากร้านพี่แกด้วยความรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยพอไปถึงโรงเรียนเด็กๆและผู้ปกครองหลายคนยังรอฝนหยุดตกอยู่ภายในอาคารเรียนเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเปิดเทอมไม่มีใครอยากฝ่าฝนให้เสี่ยงต่อการเป็นหวัดพอผมโผล่หน้าไปเท่านั้นเองทั้งกะทิและก็ลูกชายก็วิ่งแจ้นกันเข้ามาหายอย่างดีใจเราทั้ง3คนรอฝนหยุดเหมือนคนอื่นๆซึ่งกว่าจะขาดเม็ดก็กินเวลาร่วม2ชั่วโมงจากที่ขับรถอย่างระมัดระวังอยู่แล้วผมยิ่งเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็น2เท่าเมื่อถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝนที่ท่อระบายไม่สามารถระบายได้ทันจากภาวะท่อตันด้วยบรรดาขยะแต่เด็กๆดูจะชอบถนนที่มีน้ำท่วมเป็นพิเศษจึงส่งเสียงสื่อสารกันระหว่างคนนั่งหน้ากับคนซ้อนท้ายอย่างสดใสล่าเริงพอถึงห้องผมชะแง้ไปดูประตูห้องของแม่กะทิก็เห็นยังปิดสนิทแสดงว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับจากการไปร่วมชุมนุมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าที่แล้วมาช่วงประท้วงติดพันเธอจะกลับมืดค่ำค่อนคืนจึงไขกุญแจเปิดประตูจัดการให้เด็กๆอาบน้ำสระผมเพราะว่าตอนขากลับมาจากโรงเรียนแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีสะเก็ดเล็กๆน้อยๆกลัวว่าเด็กๆจะป่วยตามความเชื่อที่รับมาอีกทอดถ้าหากโดนฝนให้รีบสระผมก็ที่สวมเสื้อกางเกงลูกชายผมได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเสื้อผ้าหลังจากเด็กๆอาบน้ำกันเสร็จแล้วผมก็ทำมื้อเย็นง่ายๆสำหรับสามท้องเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนั่งกินกันโดยมีหนังการ์ตูนจากจอทีวีเป็นของหวานคืนนี้กะทินอนกับเราอีกใช่ไหมพ่อลูกชายร้องถามผมอย่างคาดหวังคำตอบที่ตัวเองอยากฟังผมได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับหันไปมองผู้ถูกพูดถึงและตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นใบหน้าของกะทิแดงจนผิดปกติและพอเอาหลังมือไปอังหน้าผากดูจึงรู้ว่าไข้หวัดเล่นงานสาวน้อยของเราเข้าให้แล้วในตู้เย็นของผมมีแผ่นเจลสำหรับติดหน้าผากลดไข้ประสบการณ์ที่ลูกชายป่วยสอนให้ซื้อใส่ตู้เย็นเตรียมไว้เสมอก็เลยนำมาติดให้กะทิพร้อมให้กินยาพารา1เม็ดแล้วก็ให้นอนโดยเอาผ้านวมมาปูเป็นที่นอนเฉพาะกิจให้เธอส่วนบนเตียงให้ลูกชายนอนเพื่อกันไม่ให้ติดไข้หวัดทีวีสารละครหลังข่าวแล้วก็รายการทีวีตามปกติมีตัดข่าวด่วนเป็นช่วงๆแล้วก็รายงานแบบคลุมเครือหลายๆคนรวมทั้งผมจึงเลือกติดตามข่าวบ้านเมืองทางสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กสถานการณ์วุ่นวายกลายเป็นจลาจลกลางกรุงแล้วเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธจริงสลายกลุ่มผู้ชุมนุมมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หลายๆคนกลัวได้เกิดขึ้นแล้วมีการสูญเสียชีวิตเพื่อนร่วมชาติเพิ่มรอยร้าวกลางหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอีกรอยทับซ้ำรอยเก่าอย่างน่าสลดหดหู่ใจ

ตกดึกกะทิไข้ขึ้นผมเอาผ้าคุณหนูมาชุบน้ำจากกะละมังเช็ดตัวแล้วก็เอาประหลอดวัดไข้ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อวัดระดับไข้อยู่ที่ 38.5 ตั้งใจว่าถ้าไข้ขึ้นสูงถึง 39 จะพาไปโรงพยาบาลแต่พอเช็ดตัวไข้ก็ลดลงมาที่ 37.5 จึงให้กินยาลดไข้แล้วก็คอยเฝ้าระวังอยู่ข้างๆด้วยความสงสารจับใจแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูหนาวพิษไข้ทำให้กะทิเพ้อหาแม่ผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรได้แต่สวมรอยเป็นแม่เอนร่างลงไปข้างเธอแล้วก็กอดพร้อมกับพูดปลอบข้างหูหนูน้อยแผ่วเบาว่านอนเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วนอนนะคนดีโยกแยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกแยกผมพยายามร้องเพลงกล่อมเด็กเท่าที่พอจะจำได้เป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงเดียวที่อยู่ในหัวร้องเวียนไปเวียนมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วก็เปี่ยมหวังว่าหนูน้อยจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันใหม่ที่แม่มาอยู่ใกล้ๆโดยพิษไข้ก็จางหายไปแม่จ๋าพ่อไปไหนพอถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในกะละมังมีน้ำตาผมหยดลงไปกี่หยดผสมกับน้ำที่ใช้ชุบผ้าคุณหนูเช็ดตัวให้กะทิผมรู้สึกสงสารเธอจับใจพยายามเช็ดตัวสลับกับวัดไข้เฝ้าระวังไม่ให้ไข้ขึ้นสูงถึง39หลังจากเช็ดตัวครั้งใหม่แล้วก็ให้กินยาลดไข้อีกครั้งกะทิก็หลับปุ๋ยพร้อมกับระดับไข้ที่ลดลงจนผมพลอยหายกังวลหันดูนาฬิกาตี2กว่าถึงตอนนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงแม่กะทิขึ้นมายังบอกไม่ถูก

บางทีความเศร้ามักมาหาเราเร็วเกินไปจนไม่ทันได้ตั้งตัวหนึ่งในกลุ่มผู้สูญเสียที่ถูกเผยแพร่ภาพทางข่าวจากสื่อออนไลน์นั่นคือแม่ของกะทิแสงพระอาทิตย์วันใหม่สาดทอลมหายใจขึ้นที่ตีนฟ้าทิศตะวันออกอีก10นาทีจะ6โมงเช้าผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเวลาปลุกไว้กดยกเลิกปลุกไม่อยากให้เด็กๆตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนลูกชายผมก็ยังดำดิ่งสู่อุ้งหัดของความหลับเช่นกันกะทิไข้ลดลงเหลือเพียงตัวรุมๆนอนหลับตาพริ้มดังเจ้าหญิงในโลกนิทานเรื่องไหนสักเรื่องตอนนี้ถ้าหากว่าเธอกำลังฝันดีฝันเป็นเจ้าหญิงอะไรในโลกนิยายที่สวยงามผมอยากให้เธอฝันอยู่อย่างนั้นให้นานแสนนานไม่อยากให้รีบตื่นมาพบกับข่าวแสนเศร้าแค่คิดผมก็ปวดร้าวใจไม่รู้ว่าจะหาถ้อยคำไหนมาบอกหนูน้อยเรื่องแม่ถ้าหากเธอตื่นขึ้นมาแล้วถามหาไม่รู้จริงๆความเศร้ามหาศาลดลใจให้ผมก้มลงหอมกะทิด้วยความรู้สึกที่แสนเศร้าทั้งรักและสงสารระคนกันจนแยกไม่ออกน้ำตาอุ่นๆจะขอบตาผมร่วงกระทบผิวแก้มสะอาดของเธอและนั่นเองทำให้กะทิรู้สึกตัวแล้วก็ร้องถามว่าแม่จ๋าแม่มาแล้วเหรอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ความขัดแย้งที่จบลงด้วยความสูญเสียนะคะก็น่าเศร้าทีเดียวรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ
7: ์นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปริมประโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
8: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปี แต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำพางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
9: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ประเทศไทยประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในอีก26ปีข้างหน้าทุกคนช่วยกันให้ไทยก้าวสู่ Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เริ่มจากช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันบริโภคอย่างพอเพียงลดการเกิดขยะประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเราทำได้คุณทำได้เริ่มตั้งแต่วันนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
6: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับเป็นรายการเพลงที่เปิดเพลงนะครับแล้วก็นำสาระน่ารู้ในรอบวันมาเล่าสู่กันฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากว่ายังคงได้รับอิทธิพลนะครับแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนของระนองนั่นเองนะดังนั้นเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องขับรถขับราใช้ความระมัดระวังนะบางครั้งแดดเปรี้ยงเลยคล้อยหลังไป5นาทีฝนตกอย่างหนักเลยก็มีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับเผื่อใครสนใจทรัพย์สินของทางราชการที่จะทำการขายทอดตลาดนะครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดระนองมีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการประเภทรถบรรทุกจำนวน1คันนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้สีเทารุ่นปี2015นะครับมีราคาประเมินขั้นต่ำ 280,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่งานพัสดุส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนองชั้น3เลขที่381ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่077 812372ต่อ302นะครับซึ่งมีกำหนดการขายท่อตลาดในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดระนองนั่นเองเวลา 9:20 นาทีอย่าลืมนะครับมาร่วมกันประมูลทรัพย์สินของทางราชการเป็นรถยนต์กระบะ4ประตูนะครับอยากเห็นสภาพรถเป็นยังไงก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสวทรระนองได้เลยนะครับ

0: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู้การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: คำถามที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดตายนะครับทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทครับผู้อนุบาลแล้วก็ต้องมาดูว่าผู้อนุบาลคนนั้นน่ะเป็นทายาทโดยธรรมไหมหรือทายาทโดยพินัยกรรมแต่หากไม่เป็นทายาทเลยอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับผมในส่วนของผู้ตายครับหากในระหว่างนั้นนะครับผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับพินัยกรรมดังกล่าวจะใช้บังคับตามที่ความประสงค์สุดท้ายในขณะที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับ 100% ว่าการที่ผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมนั้นไม่มีการบังคับข่มขู่จากผู้อนุบาลหรือบุคคลใดที่ให้ทำลงไปครับเคยมีเคสนะครับเหมือนมีคุณพี่คนหนึ่งมาขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี้ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนเนี้ยอ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุญบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาสักช่วงหนึ่งแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วประมาณครึ่งรายการนะเพราะฉะนั้นก็เผิ่มแป๊บเดียวเองเนาะโดยเฉพาะยามค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับหลายคนก็โอ้โหถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากๆวันหนึ่งเลยนะเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับในส่วนของราชการเสาร์กับอาทิตย์ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับในการพักผ่อนนะครับบางท่านไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในระนองก็นั่งฟังเสียงฝนตกแล้วก็หรือว่าทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวหรือว่าใครที่อยู่คนเดียวก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวละกันนะครับเนาะช่วงนี้ระนองมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะวันไหนที่ฝนไม่ตกนะครับเมื่อวันก่อนนะไปที่บ่อน้ำร้อนนะครับพระสะวารินโอ้โหคนมาออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเลยนะคือพูดง่ายๆเนี่ยทางวิ่งเนี่ยเป็นช่องทางที่เขาใช้ออกกำลังกายเนี่ย

มีคนวิ่งมีคนเดินมาเป็นทิวแถวยาวตลอดเลยนะต่อเนื่องกันเลยแสดงว่าคนนั้นนี่รักสุขภาพด้วยมันประกอบกับด้วยที่ว่าสถานที่บริเวณตรงนั้นมันลงตัวไปทุกอย่างเลยนะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไม่ไกลมากนักแล้วก็ที่สำคัญนะสามารถเดินมาจากตลาดก็ได้นะตลาดเทศบาลนะหรือว่าเริ่มต้นจากจุดบ่อน้ำแร่ร้อนก็ได้เนาะแล้วก็ทางก็ทำให้เป็นทางเดินเหมือนวงกลมนี่แหละครับแต่เลาะไปตามถนนแล้วก็เลาะตามคลองเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดที่ออกกำลังกายที่โอ้โหดีมากๆเลยแล้วก็ลงตัวแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จก็ไปแช่น้ำร้อนโอ้โหไม่มีที่ไหนฟิลเท่านี้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นสายสุขภาพรักการออกกำลังกายอย่าคิดมากอย่าไปลังเลนะครับรีบตัดสินใจออกกำลังกายตั้งแต่บัดนี้เลยนะเพื่อผลดีต่อสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองแล้วก็คนที่ท่านรักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนซื้อรองเท้าวิ่งสักคู่นึงนะไม่กี่ร้อยก็พอก่อนนะหลักพันก็มีแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับแล้วก็ตัดใจนะครับทำกิจกรรมตอนเย็นอย่างที่เรารู้ก็ดีว่าเราชอบทำอะไรเช่นนอนดูทีวีกินขนมนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ปล่อยให้มันดึกไปแล้วก็หลับไปนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนิสัยใหม่นะก็คือผันตัวเองมาออกกำลังกายนะเริ่มต้นเดินก่อนนะครับเนาะ5นาที10นาทีไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยวิ่งเบาๆวิ่งช้าๆเสร็จแล้วก็ค่อยจ็อกกิ้งไปนะครับแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูสักหัวข้อหนึ่งแล้วกันนะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้ก็ถือว่างูเนี่ยที่เราเห็นเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันจะมีพิษไปทุกตัวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับงูที่มีพิษกับไม่มีพิษเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะมีข้อแตกต่างแต่เนื่องจากว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะเห็นงูที่ไหนเข้าในบ้านเนี่ยก็จะต้องตีนะครับจนแก่ถึงให้เขาเสียชีวิตนั่นเองนะทั้งนี้ก็เพื่อความป้องกันนะครับการป้องกันตัวกับบุคคลในครอบครัวเรานะครับคือถือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องจำเป็นที่อาจจะต้องทำร้ายเขาได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามีเจตนาที่มาหลบนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่เข้าบ้านเราก็ปล่อยผ่านได้นะอย่าไปจัดการซะหมดเพื่อเป็นการต่อชีวิตของเราด้วยนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะงูพิษในประเทศไทยรู้ไว้ป้องกันได้ไม่ประมาทนะครับซึ่งประเทศไทยพบงูมากกว่า200ชนิดเลยมีงูพิษประมาณ20ชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิตเลยนะครับถ้าเราถูกกัดนะครับก็รีบปฐมพยาบาลและเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู5อันดับงูพิษที่ควรระวังในพื้นที่ประเทศไทยนะครับ1งูเห่าโอ้โหพิษทำลายระบบประสาทอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลำบากงูกระปะนะครับทำลายเลือดแล้วก็เนื้อเยื่องูแมวซาวนะครับพิษจะส่งผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูจงอางโอ้โหมีพิษรุนแรงต่อระบบประสาทและก็งูสามเหลี่ยมนะครับพิษรบกวนระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงงูพิษทั้งนั้นเลยนะครับ5ตัวแบบนี้สำหรับวิธีป้องกันงูกัดนะครับให้สวมรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาวเมื่อต้องเข้าพื้นที่รกนะครับแล้วก็ควรใช้ไฟฉายเมื่อต้องเดินในที่มืดระมัดระวังบริเวณกองไม้กองหินพุ่มหญ้านะครับพวกงูเนี่ยมักจะแอบอาศัยอยู่นะครับแล้วก็หมั่นดูแลบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของงูและถ้าหากพบงูอย่าเข้าไปใกล้หรือว่าอย่าพยายามจับนะครับถ้าเราไม่มีวิชานะให้ถอยห่างอย่างปลอดภัยแล้วถ้าหากถูกงูกัดควรจะทำอย่างไรฟังมานะครับท่านผู้ฟังอันดับแรกรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็จำลักษณะของงูหรือว่าถ่ายรูปไว้ถ้าทำได้นะครับเพื่อช่วยในการรักษานะแล้วก็นอนพักและลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกกัดสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับฟังดีๆนะครับ1ห้ามกรีดแผลนะครับแบบว่าจะเอาเลือดเอาพิษออกจากแผลเรานั่นเองแล้วก็ห้ามดูดพิษออกนะครับห้ามรัดแผลแน่นเกินไปห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สมุนไพรที่ไม่ทราบแน่ชัดจำไว้นะครับงูส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการทำร้ายคนแต่การรู้วิธีป้องกันและรับมืออย่างถูกต้องก็จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสปลอดภัยก็คล้ายๆกับว่างูเนี่ยปกติแล้วเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะถ้าไม่ไปเหยียบหรือว่าไปทำอะไรให้เขาตกใจเนี่ยเขาก็จะหนีเราไปเราสังเกตดูดีๆแล้วกันนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะก็อันไหนมันมืดมันค่ำหรือว่าที่รกก็ต้องระมัดระวังบอกลูกเล็กเด็กแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนมันตกเนี่ยอาจจะมีงูหรือสิ่งมีพิษเนี่ยเข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราก็ได้นะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภจะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะ ้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกรงไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นักศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโลโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์เมื่อกี้ฟังสปอร์ตไปแล้วนะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันเสาร์ที่นี้คาดว่าคนคงเยอะแน่เลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับมีถึงวันที่21กรกฎาคมนี้นะฮะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปทุมธานีจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีคนปทุมรู้กันดีนะที่นี่เขาจัดเรือโอ้โหยิ่งใหญ่มากทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายแล้วก็ยังมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับมีสินค้าท้องถิ่นชุมชนเก่งดีๆเนี่ยนะร้อยกว่าบูธก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยนะฮะใครอยู่ปทุมคนใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับแข่งขันเรือยาวถึงวันที่21นะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนนะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะคุณใช้แล้วคุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17ใช่ไหม17กรกฎาคม2569ดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะฮะสมุนไพรก็ใช้ได้ใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะศึกษาทำความเข้าใจกันนึกถึงสมุนไพรก็อภัยภูเบศรคืนนี้อาจารย์อามาครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแฟนคลับของอภัยภูเบศรอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วด้วยนะน่าจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขอหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามานะเบอร์วันศุกร์ก็ยังเป็น022900473จดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเปิดสายก่อนเปิดสายจะแจ้งเบอร์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอ้วันนี้มาแบบสดใสเลยครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์นาเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับแฟนคลับกับคืนนี้ครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วในไตค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อนิ้วในไตโอ้โหอาจารย
8: ์
7: ผมเป็นมา 4-5 งวดโอ้โหทรมานหน้าดูจนมันช่วงมันปวดอะนะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อโอเคครับนะเดี๋ยวฟังไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนิ้วในไตคุณฟังครับนะมันเป็นอะไรที่ทรมานนะเวลาเป็นนะครับแล้วทำให้มีปัญหาไตตามมาด้วยเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
8: ค่ะก็อาการหลักของโรคนิ้วในไตเนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดหลังนะคะบริเวณสีข้างอาจจะปวดบริเวณเอวบิดเป็นพักๆนะคะบางคนมีร้าวมาที่ท้องน้อยหรือขาหนีบนะคะ
7: อ
8: ันนี้จริงไหมคะคุณบรรลม
7: จริงครับปวดทรมานมากครับปวดระบมไปหมดเลยฮะโอ้
8: บริเวณหลังใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
8: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะหมอก็จะซักประวัตินะคะบางคนก็จะมีปัสสาวะผิดปกตินะคะปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นป
7: ั
8: สสาวะแสบขัดนะคะหรือว่ารู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกแบบกระปิดกระปอย
7: อ
8: ันนี้ก็เจอได
7: ้ของผมเป็นเหมือนกับเป็นสีน้ำล้างเนื้อครับอาจารย
8: ์
7: แสดงว่ามันอักเสบแล้วมีเลือดด้วยใช่ไหมเลือดปนปัสสาวะเข้ามาด้วย
8: ใช่ค่ะ
7: โทรศัพท์เพื่อนโทรมานะครับผมต่อครับ
8: แล้วก็บางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะ
7: ครับ
8: ทีนี้การวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็ซักประวัติถามอาการปวดอะไรแบบนี้พฤติกรรมการดื่มน้ำนะคะอาจจะกดตรวจร่างกายค้นหาจุดกดเจ็บบริเวณหลังหรือช่องท้องนะคะแล้วก็ส่งเราเนี่ยไปตรวจปัสสาวะไปตรวจเลือดดูตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านิ้วมันไปคูดกับไอ้เยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็นิ้วมันเหมือนหินน่ะนะคะม
7: ัน
8: ก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาในปัสสาวะเพราะคนปกติเนี่ยจะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหลุดออกมาในฉี่เยอะเกินคือมันไม่ควรจะเยอะเกินมากไปบางคนต้องเป็นศูนย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะ
7: ค
8: แล้วก็การตรวจเลือดเนี่ยก็จะดูการทำงานของไตด้วยว่ามีการทำงานของไตเสื่อมไหมนะคะอย่างที่คุณบรรลมแจ้งก็คือว่าคือถ้ามันเป็นนิ่วในไตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ไตมันเสื่
7: อม
8: ไตวายเรื้อรังได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็หมอก็อาจจะวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์นะคะแต่ว่าอัลตราซาวด์เนี่ยจะใช้ดูนิ่วที่มันใหญ่หน่อยนะคะหรือเอ็กซเรย์ช่องท้องหรือว่าถ้า CT สแกนก็จะเห็นนิ่วได้ทุกขนาดนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็การป้องกันนะคะการป้องกันถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเป็นนิ่วนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้มากๆนะคะอย่ากั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็อย่ากินเค็มด้วยนะคะเพราะว่าอาหารรสเค็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมถูกขับออกมาในฉี่มากขึ้นซึ่งมันก็จะไปจับเป็นผลึกนิ่วได้นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะคะเช่นพวกชาเข้มๆโกโก้เข้มๆนะคะผักโขมหน่อไม้อะไรแบบนี้นะคะการปล่อยนิ่วทิ้งไว้นานๆโดยไม่รักษาก็อาจจะนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมนะคะกล้วยไตอักเสบไตบวมน้ำได้นะคะหรือคนก็จะถามว่าแล้วมันหายเองได้ไหมนะคะจริงๆถ้าแล้วแต่ขนาดน
7: ี้
8: น
7: ะคะ
8: ถ้ามันไม่ใหญ่มากมันก็
7: หลุดออกมาเองได้ครับ
8: ใช่ค่ะก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือประมาณเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เล็กกว่า4มิลน่ะนะคะค่ะก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้เอง
7: ต้องหลุดไปทางท่อปัสสาวะได้โอเคแล้วครับผม
8: ใช่ค่ะก็ถ้าใช้ยาช่วยก็อาจจะใช้เวลาสัก2เดือนนะคะแต่ยาช่วยเนี่ยหมออาจจะพิจารณาจ่ายในคนที่นิ่วขยะขนาดขยับขึ้นมาเป็น 4-6 มิลอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องใช้ยาช่วยเพราะว่าโอกาสหลุดเองมันจะ
7: ยาก
8: น้อยลงใช่ค่ะ
7: ค
8: ส่วนใหญ่หมอก็จะจ่ายยาคลายท่อปัสสาวะก็จะเป็นพวกยาต
7: ับ
8: หมากโตอะไร
7: เหมือนขยายท่อปัสสาวะใช่ไหม
8: ใช่ค่ะคลายกล้ามเนื้อเรียบท่อฉี่พอกล้ามเนื้อเรียบมันคลายตัวลงท่อปัสสาวะมันก็จะขยายกว้างขึ้น
7: ครับ
8: ค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกชนิดเดียวกับที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตล่ะค่ะก็จะพวกด็อกซาโซซินอะไรอย่างเงี้ยหรือแทมซูโลซินค่ะซึ่งถ้าผู้หญิงได้ยาพวกนี้ก็คือเขาไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากโตเขาให้เพื่อขยายท่อฉี่นะคะแล้วก็พยายามลดเค็มแล้วก็อยากกั้นฉี่ดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อย 2-3 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์นะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็นิ่วในไตเนี่ยคือมันไม่หายขาดนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบว่ากินน้ำน้อยกั้นฉี่มันก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำอ่ะสูงครึ่งนึงเลยนะ 50% แม้ว่าแพทย์จะผ่านิ้วออกไปแล้วก็ตามนะคะ
7: ครับ
8: คุณบรรลงเคยผ่านิ้วออกไปหรือยังคะ
7: ผมไม่ได้ผ่าแต่ว่านอนปวดที่โรงพยาบาลนอนปวดโรงพยาบาลในประมาณ3รอบต้องให้มอร์ฟีนน่ะแบบปวดกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็มาปวดที่ทำงานปวดที่ทำงานอีก3รอบได้ก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็พยายามกินน้ำกินน้ำกินกินกินกินกินไปจนมันออกมาได
8: ้
7: ของผมมันออกมาเองของผมมันเป็นนิ้วแบบนี่เขาบอกนิ้วเขากวางอาจารย
8: ์โอ้มันก็จะทิ่มแทง
7: ใช่มันจะออกยากมากมันจะควนไอ้ทางเดินก่อนมันจะออกมาทางปัสสาวะได้อะมันก็จะขวนแล้วก็จะมีเลือดออกมาทุกตลอดครับ
8: ค่ะทีนี้การเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นการเกิดผลึกนะคะซึ่งเกิดจากภาวะอิ่มตัวของพวกแคลเซียมหรือออกซาเลตหรือยูริกนะแล้วแต่ว่าเป็นนิ่วชนิดไหนนะคะแต่ว่าการเกิดผลึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสารอื่นๆในปัสสาวะคือขึ้นกับคนที่ว่าจะสามารถจับเป็นสารก่อนิ่วได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยก็จะเป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเขากวางเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะคะจะเป็นนิ่วแคลเซียมที่จะเจอบ่อยนะคะ
7: และเขากวางมันก็จากเหตุเดียวกันไหม
8: หนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นผลึกอะไร
7: แต่รู้ว่าเขากวางโอ้โห
8: แต่ว่ารูปร่าง
7: มันเหมือนเขากวางเป็นเงี้ยงๆครับก่อนมันจะออกมาได้มันควนเกาะติดอยู่กับโอ้ทรมานมันถึงปวดทรมานเป็นคืนๆ2คืนบางที2คืน3คืนครับผมครับ
8: ซึ่งเขาบอกว่าภาวะการก่อนิ่วในแต่ละตำแหน่งของไตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยค่ะร่างกายของคนทุกคนน่ะจะมีผลึกเกิดขึ้นจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าผลึกเหล่านั้นเนี่ยมักจะถูกขับออกมากับปัสสาวะโดยไม่ก่อให้เกิดนิ่วเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีอัตราการไหลผ่านไตอย่างเร็วคือหมายความว่าไตเราเนี่ยมันกองเลือดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเพียงพอให้ผลึกพวกนี้เนี่ย
7: รวมตัว
8: มันโตหรือว่ามันเกาะกับท่อไตได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดนิ่วก็คือมีการติดค้างของผลึกในท่อไตซึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับการบาดเจ็บหรือการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์บุท่อไตนะคะซึ่งทำให้เอื้อต่อการยึดเกาะของผลึกคือมันไม่ไหลไปตามโฟลว์ผนังท่อมันอาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาดเจ็บหรืออักเสบมันก็เลยเหมือนมีอะไรผ่านมามันก็เกาะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของการเกิดนิ่วนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษเซลล์ชิ้นส่วนของเยื่อบุหุ้มเซลล์ในปัสสาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งเสริมในการโตเป็นผลึกก้อนนิ่วในที่สุดนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะรู้ตัวเมื่อนิ่วมันมีขนาดโตมากแล้วก็คือเริ่มแสดงอาการออกมาเป็นปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วก็มีสรรพคุณในการขับนิ่วในไตแต่เป็นขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กก็ประมาณสักคือเท่าที่เคยอ่านตำราฉบับหนึ่งก็คือประมาณไม่เกินเม็ดมะละกอ
7: ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่เกินเม็ดมะละกอ
8: ใช่หรือว่า
7: จะขับออกมาได้
8: ใช่หรือจะประมาณกวดทรายอะไรอย่างเงี้ย
7: เม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น
8: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวย่าหนอนแมวเนี่ยมันมีหลายกลไกในการเร่งในการขับนิ่วนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆของตัวมันเองนะคะที่มันทำพอมันมีฤทธิ์ขับฉี่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัว แล้วก็เร่งการขับนิ่วออกจากร่างกายนะคะ
7: ค
8: แล้วก็ตัวย่านหนวดแมวเนี่ยมันสามารถที่จะขับกรดยูริกในร่างกายได้ด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสลด
7: การ
8: เก
7: ิ
8: ดนิ่ว
7: ครับผม
8: นิ่วยูริกใช่ค่ะแล้วก็มันมีงานวิจัยนะคะว่ามันมีฤทธิ์สลายนิ่วเขากวางได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่านิ่วสตรูไว้คือเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชก่อนว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรอันนี
7: ้ครับไม่เป็นไร
8: แต่ว่าภาษาการแพทย์เนี่ยคือนิ่วหินสตรูไว
7: ้
8: ชื่อไทยก็คือนิ่วเขากวาง
7: กวางครับ
8: น่าจะแข็งพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีคำว่าหินเข้ามาม
7: ันแข็งทั้งหมดนิ่วแล้วมันจะแข็งหมดแหละแต่ว่าไอ้เขากวางเนี่ยมันแสบที่ว่ามันมีเขี้ยวงงไปงงไปเงี้ยงโค้งไปโค้งมาเหมือนเขากวางเลยครับ
8: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวย่านหนวดแมวเนี่ยยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ
7: ดีจังอาจารย์หายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาจารย์สัญญาณอาจารย์หายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายหลุดป่ะทันทันแทนเงียบเงียบเงียบไหมอาจารย์เอาไงดีโทรใหม่ไหม ให้เวลาอาจารย์นานเลยนะอาจารย์นะคงเลยต้องโทรใหม่นะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรใหม่นะครับสัญญาณหายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับขออภัยด้วยอาจารย์โอเคนะป๊อปคุณฟังรอแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้สัญญาณอาจารย์หายไปนะครับแล้วยังไงอาจารย์รับไหมอาจารย์จะรับหรือเปล่าถ้าอาจารย์ไม่รับเดี๋ยวจะต้องใช้โทรศัพท์แทนนะครับเดี๋ยวนะคุณฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งอาจารย์ครับได้ยินไหมครับฮัลโหล
9: ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได
7: ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้าเรื่องแล้วนะกำลังดำเนินเรื่องไปแล้วถึง
9: จุดสำคัญแล้วด้วยนะฮะอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งขออนุญาตโทรหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
7: รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะต้องใช้โทรศัพท์มายังอาจารย์ครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
7: ขอไปอาจารย์เมื่อกี้สัญญาณหายไป
8: ค่ะ
7: เอาใหม่อาจารย์นิ้วเขากวางมันสามารถสลายนิ้วเขากวางด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะคะ
7: โอเคครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
8: นิ้วเขากวางเนี่ยเกิดจากสารแร่ธาตุแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตค่ะ
7: มารวมตัวกัน
8: เป็นใช่ค่ะเป็นมักจะตกตะกอนได้ดีในภาวะที่มีปัสสาวะมีความเป็นด่างสูงค่ะค
7: ่
8: ะแต่ก็สามารถเกิดได้จากแร่ธาตุชนิดอื่นเช่นยูริกแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นเดียวกันค่ะ
7: ผมก็ยูริกสูงอยู่เหมือนกันโอเคครับช่วงนั้นครับครับ
8: ทีนี้การศึกษาล่าสุดนะคะในปี67ของทีมแพทย์ไทยแผนกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะทำในคนไข้นิ่วในไตนะคะหรือนิ่วในท่อปัสสาวะนะคะที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ4มิลลิเมตรนะคะลองวัดไม้บรรทัดดูเนาะจำนวน84รายนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยได้ย่าหนวดแมวครั้งละ1กรัมวันละ2ครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ได้เป็นยาด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้ง2กลุ่มได้ยานาน3เดือนนะคะแล้วก็มีการใช้วิธีการรักษาการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกร่วมด้วยนะคะก็คือเอาคนไข้ไปทำช็อคเวฟนะคะให้แตกนิ่วให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีการติดตามผลทุก2สัปดาห์ตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะโดยมีการตรวจทางเอ็กซเรย์ตรวจเลือดตรวจฉี่นะคะเพื่อประเมินผลแล้วก็ดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะทีนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงที่สำคัญเลยหลังจากการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกเนี่ยคืออาการปวดท้องอาการปวดหลังเนื่องจากว่านิ่วมันจะเคลื่อนตัวออกนะคะคือพอมันแตกออกปุ๊บเนี่ยมันก็ร่างกายก็จะมีพยายามขับออกมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ปว

0: ใช้ยากลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์ก็คือพวกนี้แหละตระกูลด็อกซาโซซินนะคะ
1: คร
0: ให้
1: ั
0: ย
1: บ
0: ามันไปจับกับตัวรับที่กล้ามเนื้อเรียบทางเดินปัสสาวะแล้วก็เกิดคลายตัวนะคะเพื่อทำให้เศษนิ่วเนี่ยมันหลุดออกได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าในการศึกษานี้เนี่ยยาหนวดแมวเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะ
1: ครั
0: แต
1: บ
0: ่ไม่ต่างเนี่ยคือเป็นผลทางสถิติท
1: อ
0: ี่เขาเอาเข้าโปรแกรมสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การหายจากนิ่วก็คือนิ่วเกลี้ยงหมดอะนะคะเขาก็จะดูจากภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ดูว่ามันไม่มีเศษนิ่วอะไรเหลืออยู่อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยพบถึง 48% นะคะในขณะที่กลุ่มด็อกซาโซซินเนี่ยพบแค่ 45% คือต่างกันไม่ต่างกันทางสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขดิบกลุ่มยาหนวดแมวดีกว่านะคะ
1: ค
0: แล้วก็อัตราความสำเร็จในการรักษานะคะก็เขาก็จะดูจากหลายปัจจัยเช่นขนาดของก้อนนิ้วตำแหน่งของนิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็มาแปรผลมันก็จะคล้ายๆเป็นแบบมาตรฐานที่เขาใช้เช็คลิสต์อะไรเงี้ยก็คือกลุ่มยาหนวดแมวเนี่ยมีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงกว่ากลุ่มที่ได้ยาด็อกซาโซซินนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มยาหนวดแมวมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% นะคะกลุ่มด็อกซาโซซินอยู่ที่ 55%
1: โอ้ดีจ้ะครับ
0: อันนี้ต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด็อกซาโซซินมันไม่ได้มีฤทธิ์ขับฉี่นะคะมันก็จะมีฤทธิ์แค่คลายกล้ามเนื้อเรียบเท่านั้น
1: แค่นั้นเอง
0: แต่จริงๆเนี่ยแปลเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนด็อกซาโซซินนะคะบวกกับฤทธิ์ขับฉี่แล้วก็ฤทธิ์ลดการก่อตัวเกาะตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขับพวกยูริกได้ด้วยนะคะทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีเศษนิ่วเหลืออยู่ขนาดเล็กกว่าปกติก็คือน้อยกว่า4มิลเนี่ยนะคะก็ทั้ง2กลุ่มจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็สรุปได้ว่ายาหนวดแมวเนี่ยให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากด็อกซาโซซินในการขับเศษนิ่วหลังจากสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกและมีความปลอดภัยนะคะตัวเลขแสดงให้เห็นถึงว่ากลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวมีแนวโน้มที่จะสลายนิ่วได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนี่ยนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าถ้าขยายระยะเวลาการติดตามผลคาดว่าอัตราการหายจากนิ่วในกลุ่มที่ได้ยาหนวดแมวเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเศษเล็กๆเหลืออยู่ในบางคนอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งมันจะหลุดออกได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็โดยการศึกษาก่อนหน้าก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการได้ชาชงยาหนวดแมวอันนี้ใช้วันละ3ครั้งนะคะ
1: ค
0: เป็นเวลา 2-6 เดือนเนี่ยจะทำให้ขนาดนิ่วเนี่ยลดลง 40% โดยประมาณค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็การศึกษาในคนไข้แถบภาคอีสานนะคะก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันในอีกการศึกษาหนึ่งก็คือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่มีรายงานการใช้ยาหนวดแมวนานสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เดือนนะคะ10เดือนโดยให้วันละประมาณ1แก้ว300มิลลิลิตรนะคะแต่จะกินช่วงแรกๆอาจจะกินวันละ 2-3 มื้อก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลดลงถ้าอาการปวดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายงานว่ายาหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ลดอาการปวดนิ้วได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณซักถ้าไม่ใหญ่มากเนี่ยซัก2เดือนก็น่าจะหลุดได้ค่ะถ้ามันเล็กๆนะคะ
1: uh-huh.
0: แต่ถ้ามันไม่หลุดหรือมันกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็สามารถกินหยุดไปได้ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะ
1: ของไทยเรามีย่าหนวดแมวนะโอ้สรรพคุณดีมากเลยที่อาจารย์ว่าไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะก็มีฝากกันเท่านี้
1: แล้วไพบูเบตมีเปล่ายาหนวดแมวมีไหม
0: ก็มีเป็นชาชงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ถ้าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบางท่านจ่ายเดียวเลยนะคะในคนไข้นิ้วที่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปผ่าหรือว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้กินยาหนวดแมวขับนะคะแล้วก็ หมอบางท่านก็ใช้ร่วมกับด็อกซาโซซินค่ะ
1: แล้วถ้าของเรากินของไพโรเวตเนี่ยกินยังไง

0: วันละกี่ซองซองละกี่มื้อยังไงครับ
1: ค่ะก็หนึ่งซองเยื่อกระดาษเนี่ยก็บรรจุผงจากต้นย่าหนวดแมวแห้งนะคะ2กรัมนะคะก็จะเป็นปริมาณต่อ1มื้อ
0: น้ำ
1: ห
0: นึ่งแก้วน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหม
1: แช่น้ำสัก300มิลก็ได้ค่ะ
0: 300มิลลิมิลลิกรัม
1: มิลลิลิตร
0: มิลลิลิตร
1: ค่ะแก้วหนึ่งก็สัก200-250นั่นแหละแต่ว่าก็คือบวกลบได้เราจะได้กินน้ำเยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต่อหนึ่งแล้วชงครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ครั้งต่อไปก็เอาซองใหม่
1: ใช่
0: น้ำประมาณ300
1: แช่ทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะคะ
0: ให้ยาให้มันออกฤทธิ์เต็มที่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อุ่นพอดี
1: น้ำเดือดๆนั่นแหละชงเป็นชา
0: เอาน้ำเดือดๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเดือดๆยิ่งดีครับผมครับผม
1: 5-10นาทีน้ำสีน้ำเปล่ามันก็จะกลายเป็นสี
0: เข้ม
1: ชาเข้มๆ
0: ใช่เข้ม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดื่ม
0: หลังอาหารหรือก่อนอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
0: หมดโอเค3มื้อเลยนะ
1: ใช่สามารถกินได้ถึง3มื้อนะคะแต่ถ้าใครจะปรับลดเหลือวันละ 1-2 มื้อตามอาการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ก็สามารถจะขับตัวนิ่วออกมาได
1: ้คือย่าหนวดแมวเนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้คืออาจจะมีผลในการลดความดันแล้วก็ลดน้ำตาลได้อ่อนๆ
0: ด้วย
1: นะคะ
0: ฤทธิ์ของมันฤทธิ์ของย่าหนวดแมวมัน
1: เพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกายมันก็เหมือนพวกยาลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะอะไรเงี้ย
0: ขยายท่อปัสสาวะด้วย
1: ใช่แต่ก็ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนกินแล้วจะความดันต่ำหรืออะไรเนี่ยก็คือเป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็ย่าหนวดแมวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซีย
0: ม
1: นะคะเช่นคนไข้ไตระยะท้ายๆที่เคยตรวจเจอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูง อยากกินผลไม้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นแร่ธาตุที่ในพืชต่างๆนะคะแต่มันจริงๆมันมีอีกรายงานนึงที่เคยอ่านก็คือมันไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมสูงอันนี้อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะเพราะเขาพบว่าตัวมันเนี่ยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะด้วยค่ะ
0: มันก็ยังเป็นข้อมูลที่คัดค้านกันอยู่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้โอเคแต่ก็ระวังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดออกมานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของเรามีเป็นชาชงหญ้าหนวดแมวนะเป็นซองเยื่อกระดาษนะใช้แล้วก็ครั้งละซองละประมาณ30มิลลิลิตรนะครับ
1: ซองละ2กรัมแช่กับน้ํา300มิลลิลิตร
0: โอเคครับอ่ะพักเลยนะอาจารย์นะให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราฟังสปอร์ตชุดหนึ่งนะจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะครับ02-290-0473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นักศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซชมการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
4: ทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
6: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
6: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
6: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
5: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
7: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
8: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเรามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งเนาะเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนนะครับแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแข่งขันกันที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเรือยาวใหญ่โอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยนะแข่งขันกัน55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับสินค้าโอท็อปนะมากมายเป็นร้อยบูธเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะของคนปทุมเขาแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนะเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนไปเที่ยวกันเลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
9: ฉะเชิงเซาค
8: ่
9: ะ
8: ฉะเชิงเซาคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
9: ฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนิ่วในใจค่ะเป็นประมาณ30-40ปีแล้วมั้งแต่ว่าตอนนั้นไปตรวจที่รามาหมอรามาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างไตไม่กันไม่ยกไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ฉันก็กลัวมากเลยแล้วฉันก็กลัวมากเลยก็พยายามกินอะไรแต่อะไรที่มันระวังระวังนะจนมันก็ไม่โตสักทีจนบัดนี้นะอาจารย์มันยังแค่สองมิลน่ะ
8: ดีแล้วช่วงดีแล้วครับแต่ยังไม่ออกมาใช่ไหม
9: มันแค่สองมิล
8: ดีแล้วครับอย่าให้มันโตดีแล้วครับ
9: ค่ะอันนี้มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยามาเขาบอกว่าให้กินรากมะละกอเนี่ยยาวเท่านิ้วเนี่ยสามรากแต่ไม่ต้องรากใหญ่แล้วต้มกินน้ำเขาบอก
8: ได้ลองกินไหมได้ลองกินไหมได้ลองกินไหม
9: ไม่ได้ลองมีคันแต่ยังอยากจะลองแล้วก็ต้มกระตังกุยแช่เขาบอกใส่กระตังกุยแช่พอหวานก็แล้วก็อีกเรื่องนึง ฉันก็ลูกชายเห็นเขาเป็นยูริกเยอะก็เขากินส้มโอนี่กินไปกินมาฉันก็กินนะคะฉันยูริกหกเจ็ดหก 6.5.4 เลยนะฉันกินส้มโอไปกินส้มโอมายูริกเหลือ 5.5 เนี่ยไม่ได้กินข้องมากเลยส้มโอเนี่ยจะทานเกือบทุกวันเลยนะ
8: ครับครับ
10: มีส้มโอมีสวนส้มโอมั้งนี
8: ่ปลูกเองป่ะปลูกเองเหรอกินทุกวันปลูกเองป่ะครับ
9: ซื้อเลย
8: ซื้อเลยนะโอเคแล้วมีคำถามไม่มีคำถามไหม
9: มีค่ะอยากจะ
8: ถามเลยถามเลยถามเลยครับผมเชิญครับ
9: อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้อาจารย์วิจัยที่ว่าจะเกิดส้มโอจะมีประโยชน์ต่อที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับอายุเลยเกี่ยวกับไตเนี่ยมีไหมคะอยากจะถามเนี่ย
10: อ๋อที่เรากินแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยเหรอคะ
9: ค่ะ
10: จริงๆส้มโอเท่าที่มีข้อมูลงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็เจอในพืชสมุนไพรกับตัวนอริดนี
8: ้
10: ก็คือฤทธิ์ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะแต่ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจที่เขาทำจากส้มโอ6สายพันธุ์คือน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งขาวใหญ
8: ่
10: ทองดีทับทิมสยามเขายกตัวอย่างมาเท่านี้นะก็เพราะว่ามันช่วยยับยั้งเหมือนกับว่าช่วยบล็อกการดูดซึมไขมันในเลือดอะบล็อกการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่ให้เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะมีผลในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แต่ว่าอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาใช้สารสกัดนะคะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับนิ่วแต่คิดว่าพืชอ่ะมันเป็นแหล่งของยูริกน้อยกว่าสัตว์อยู่
8: แล้ว
10: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆเนาะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของ
8: สมองน้ำเยอะครับผม
10: ใช่ใช่
9: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานลูกชายฉันก็บอกว่าก็ฉี่คล่องฉันก็ฉี่คล่องกว่าเดิมเยอะเลยบางทีเราไปนั่งเราจมเป่งมันก็จะไหลเองเลยอ่ะ
8: ครับ
9: มันจะฉี่คล่องกว่าเดิมมากเลยอ่ะ
8: ต้องลองอาจจะต้องลองหยุดกินดูนะลองเกี่ยวหยุดกินดูบ้างดิยังฉี่คล่องอยู่หรือเปล่าถ้าหยุดกินแล้วฉี่คล่องก็ไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะมันไม่มีงานวิจัยรองรับในตรงนั้นนะโอเคนะเคลียร์นะจ๊ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับส้มโอก็เป็นผลไม้ไทยก็ส่งเสริมกันกินได้ครับกินได้แต่ว่าก็ต้องประเมินด้วยถ้ากินทุกวันทุกวันทุกวันก็แพงหน่อยเนาะหลายตังค์ลุงหลายตังค์นะเชิญครับช่วยปิดวิทยุด้วยนะแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ถามจ้าหน้าที่เลยครับครับ
11: อาจารย์ค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ปิดวิทยุแล้วเหร
11: ออาจารย์อา
10: จ้
11: าเนี่ยไอดอกบานมะยุโรยป่าอาจารย์อารู้จักไหมคะ
10: ดอกบานมะยุโรยป่าดอกสีขาวอะคะ
11: ดอกสีขาวดอกเล็กอะนั่นแหละแก้ลูกนิ่วได้ค่ะอาจารย์อาป้ามาลองต้มนะต้มนะก็ก่อให้สะอาดล้างสะอาดต้มแล้วกองกินให้แมวลองก่อนแมวหายค่ะป้าก็เลยกินด้วย
10: อ๋อค่ะ
11: อาจารย์อาลองนั่นดูสิคะ
8: มันหาย
10: มีข้อมูลอยู่ค่ะใช่ใช
8: ่มันหายยังไงมันหายยังไงมันหลุดออกมาเหรอ
11: มันไม่หลุดอ่ะเป็นนิ้วตอนแรกๆอ่ะมันจะหายเองกินไอ้บานมะยุโรยป่าต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็กรองให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะ
8: แล้วก็พอสองสามวันก็ต้มทิ้งบาน
11: ไม่โรยป่าดอกเล็กอ
8: ่
11: ะ
8: โอเค
11: มีคนบอกป้ามาป้าก็เลยมาต้มกินให้แมวลองก่อนแมวหายแมวขี้ออกแมวขี้ไม่ออกหลายวันต้องไปซื้อไอ้กลมๆมาส่วนน้ำตูดให้
8: ม
11: ันแล้วป้าก็เลยมาลองกินเองมันหายดีอ่ะ
8: นิ้วหายเลยมันหลุดออกมาหรือยังไงครับ
11: นิ้วของป้ามันเป็นตอนแรกมันเป็นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็หายเองอ่ะมันไม่ปวดด้วย
8: ก่อนหน้านี้ปวดไหม
11: ก่อนหน้านี้ก็ปวดท้องน้อยอ่ะลองดูจะค่ะอาจารย์
8: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คข้อมูลนิดนึงก็รู้สึกข้อมูลก็จะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องนี้
11: จะเก็บไปให้มันก็จะเหี่ยวหมด
8: อ่
11: ะ
8: ไม่ต้องโอเคอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับ
11: ค ครับค่ะ
10: ค่ะ
8: บ้านไม่รู้เลยป่าอาจารย์เชิญต่อได้เลยครับ
10: ค่ะมันมีข้อมูลจริงค่ะก็เป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านอะนะคะ
8: ครับปัสสาวะ
10: แต่ว่าไม่ได้เป็นระดับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
8: ถ้าพูดถึง
10: งานวิจัยก็อาจไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะขับนิ่วอยู่ค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
8: คือถ้าขับปัสสาวะมันก็จะมีผลเรื่องของขับนิ่วอยู่แล้ว
10: ค่ะแต่ว่าถ้ามันก็มีข้อมูลค
8: ่
10: ะ
8: โอเคแต่ถ้าว่าเอาเด่นๆจริงๆเนี่ยสู้ย่าหนวดแมวไม่ได้ว่างั้นเถอะ
10: ก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดก็จะว่าเค็มเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้พิสูจน์เรายังไม่ได้พิสูจน์เปรียบเทียบ
8: เรายังไม่มีข้อมูลของตัวดอกบานไม่โรยป่าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าข้อมูลเรื่องตัวย่าหนวดแมวเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนโอเคครับขอบคุณข้อมูลนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะโอเคครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับ
12: ครับสวัสดีครับผมโทรจากเชียงใหม่นะครับ
10: อ
12: ยากจะถามเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับนิ่วนะฮะ
8: ได้เลยครับ
12: คือเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคลำไส้แปรปรวนนะครับครับ
10: ค่ะ
12: คือไปโรงพยาบาลหมอก็จะรักษาแต่เฉพาะอาการตามอาการคือเราท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยานี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหายได้เมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามว่าจะมียาสมุนไพรหรือประเภทไหนที่เขาเคยใช้กันแล้วมีอาการดีขึ้นไหมครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นขมิ้นชันอะไรเงี้ยครับ
10: ค่ะก็ถ้าตัวที่นึกถึงอันดับต้นๆก็จะมีขมิ้นชันกับพวกตรีผลาค่ะที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ค่ะ
12: คือ
10: มันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแบบว่าชัดมากๆเหมือนกับยาแผนปัจจุบันเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะลองกินเสริมได้ถ้าเรารู้สึกว่ารักษาทางแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจริงๆปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องลองไปปรับหรือว่าลองเช็คดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารบางอย่างที่มันน่าจะเป็นแนวแบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้มันเกิดการอักเสบได้พวกอาหารหวานอาหารทอดเบเกอรี่อาหารแปรรูปอาหารหีบห่อเนี่ยค่ะอันนี้เราก็อาจจะลองสังเกตหรือว่าลดความถี่ในการกินลงเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงพวกสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเขาก็จะคิดถึงพวกเรื่องเนี้ยมากขึ้นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีถ้ามันมีตัวดีมากกว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวขมิ้นชันกับตรีผลาเนี่ยมันมีข้อมูลพอสมควรว่ามันช่วยลดการอักเสบของลำไส้ได้ลดปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารได้ด้วยนะคะเขาให้หนูเนี่ยมันกินอาหารที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะสักเท่าไหร่16สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่า กลุ่มที่ได้ขมิ้นกับไม่ได้ขมิ้นเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารหรือว่าพวกภาวะลิกกี้กัดลำไส้รั่วที่เขาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยก็คือการอักเสบของลำไส้ในกลุ่มที่ได้ขมิ้นชันน่ะมันดีกว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งใจกินต่อเนื่องสักดูวัดผลดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเช่นลองกิน2เม็ดหลังอาหาร3มื้อขมิ้นชันอะนะคะดูสักเดือนนึงนะแล้วก็ดูความถี่ในการเกิดอาการของเราว่ามันดูสงบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรีผลาก็จริงๆก็กินได้3มื้อนะคะแต่ถ้ามันถ่ายมากไปคนไข้อาจจะต้องลดเหลือมื้อเดียวก่อนนอนหรือว่าเช้าเย็นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
12: ไอ้อย่างตรีผลานี่ที่บอกว่ามันถ่ายมากไปนี่หมายว่าเราเน้นในแง่ของอาการท้องผูกเด่นนี่ไงครับ
10: ใช่ค่ะมันจริงๆมันมีฤทธิ์รู้ปิดรู้เปิดเพราะว่ามันมีทั้งเปรี้ยวที่ช่วยระบายแล้วก็มีทั้งฝาดที่ช่วยหยุดถ่ายค่ะ
12: ครับอ๋อแล้วเป็นแบบน้ำหรือแบบเม็ดไหนดีกว่านะครับ
10: โอ้น้ำหรือเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่มันไม่มีความแตกต่างกันค่ะ
12: ก็
10: ไม่มีข้อมูลเทียบความแตกต่าง
12: กินวาสาทั้งเหมือน
10: ถ้าท้องผูกเด่นถ้าท้องผูกเด่นกินได้สูงสุดอ่ะเท่าที่ถ้าขนาดบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยนะคะบรรเทาอาการท้องผูกเนี่ยไม่ควรเกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันโดยอาจจะเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่จริงๆอ่ะถามว่ามันกินได้เยอะกว่านั้นไหมมันกินได้เยอะกว่านั้นม ายก็ว่าแต่เขาใช้ในเรื่องอื่นเช่นพวกลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรเงี้ยเขาจะใช้เยอะกว่านั้นค่ะ
12: ไอ้เจ้าไอ้ที่พูดถึง 4,000 นี่หมายว่าตีผลาหรือว่าขมิ้นชันฮะ
10: ตีผลาค่ะ
12: เอาตีผลานะฮะ
10: ใช่ค่ะ
12: ขมิ้นชันก็500วันละ3ครั้งเนาะเพราะว่าข
10: อ2คูณ3อ่ะ2เม็ด3เวลา
12: ผมไม่สามเวลาก็ขอพายผู้เบรคที่400นะฮะ400มิลลิกรัม
10: ไม่ละ400มิลลิกรัมค
12: ่
10: ะ
12: ครับครับก็2เม็ดครับครับเอาไปกินไปสักระยะหนึ่งแล้วคอยดูอาการในระหว่าง
10: ใช่ลองกินดูสักเดือนหนึ่ง
12: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าลำไส้โรคลำไส้นี้เรากินพวกโปรไบโอติกด้วยจะดีไหมฮะ
10: โปรไบโอติกเนี่ยต้องลองดูนะคะต้องลองดูเองว่ายี่ห้อนี้เรากินแล้วมันเป็นยังไงคือหนูบอกตามตรงว่ามันพูดยากมากเลยเพราะว่าส่วนตัวก็เคยลองกินมาหลายยี่ห้อแล้วมันดูเฉยเฉยเหมือนกับว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองไม่เห็นว่าในลำไส้เราตอนนี้เชื้อมันอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงี้ยค
12: ่
10: ะ
12: อ๋อก็ลองกินแล้วลองเช็คๆดูตาม
10: นั้นใช่เพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์มีจำนวนมีเทคโนโลยีอะไรแบบที่แตกต่างกันค
12: ่
10: ะ
12: ต้องกินคู่กันคู่ตัวนี้คู่ตัวนั้นตัวนั้นคู่ตัวนี้ด้วยนะ
10: คนไข้เป็นท้องเสียหรือท้องผูกเด่นหรือสลับกันพอดีกัน
12: สลับกันบ้างพอดีคือบางวันก็เหมือนกันไม่ได้ถ่ายเลยบางวันก็คือไม่ได้เสียแบบมากมายก็คือแบบว่าถ่ายบ่อยนะพูดง่ายๆถ่ายบางทีเขาเรียกว่านิดนึงอะไรป้าเอาวิ่งห้องน้ำก็ถ่ายไม่มากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้
10: แต่ถ้าถ่ายบ่อยวันนั้นอาจจะต้องปรับตีผลาเนาะให้มันแบบต้องสังเกตว่าเรากินเท่าไหร่แล้วมันพอดีค่ะถ้ามันกินแล้วแค่2เม็ดแล้วเรายังถ่ายเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องหยุดเหลือแต่ขมิ้นเพราะว่าจริงๆขมิ้นมันจะฝาดกว่ามันก็จะเด่นกับอาการท้องเสียได้ค
12: ่
10: ะ
12: อ๋อขมิ้นก็กินคู่กันช่วยกันได้เนาะครับคร
10: ับ ใช่ถ้าวันไหนท้องเสียเยอะๆสามารถขยับยาไปเป็นยาตำรับได้พวกยาเหลืองปิดสมุดอย่างเงี้ย
12: ครับครับ
10: มันก็จะมีขมิ้นผสมตัวยาอื่นๆค่ะ
12: หมอให้รับผลไม้มาครับ
10: อ๋ออันนั้นมันก็หยุดกึกเลยอย่างนี้ไงถ้าเรากินแบบบางทีมันเกินพอดีเราก็จะท้องผูกไง
12: เขาให้ตามอาการนะ
10: ค
12: ่
10: ะ
12: ครับครับก็ขอบคุณมากครับ
10: ค่ะ
12: ขอบคุณมากครับครับ
8: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะสวัสดีครับ
12: ครับเคลียร์ครับสวัสดีครับ
8: ต่อครับน่าอาจจะได้อีกสักหนึ่งหรือสองเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
13: สวัสดีค่ะอาจารย
10: ์ค่ะสว
13: ั
10: สด
13: ี
10: ค
13: ่
10: ะ
13: อยากทราบว่าไอ้ตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าใช้เครื่องกระแทกแล้วเขาดูดออกมาแล้วตอนนี้มันมีท่อน้ำดีมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
10: อ
13: ัน
10: นี้นิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วในไตคะเนี่ยถุงน้ำดีเน
13: าะจ้าถุงน้ำดี
10: อ๋อ
13: ผ่าตัดไปแล้วด้วยเครื่
10: อง
13: เขาจะดูดออกเหมือนแบบเป็นผงออกมาเลยแล
10: ้
13: วก็จะถามคุณหมอว่าไอ้ท่อน้ำดีมันอยู่ติดต่อกับไอ้ถุงน้ำดีหรือเปล่าคะ
10: ใช่ใช่ค่ะ
8: ติดครับ
13: แล้วมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
8: น่าจะ
10: ถ้ายังมี
8: ท่อน
10: ถ้ายังไม่ตัดอ่ะมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้
8: ถ้ายังมีถุงน้ำดีอยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดในถุงน้ำดี
13: ตัดออกไปแล้วค่ะอ๋อ
8: ถ้าถุงนั้นไม่ตัดออกไปแล้วอาจารย์น่าจะไม่เกิดน้องจะเกิดได้ไงไม่มีถุงแล้ว
13: ไม่เกิดจากท่อน้ำดีอย่างเงี้ย
10: อ๋อยังสามารถเป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมันว่ามันจะไปเป็นนิ่วบริเวณไหนถึงไม่เป็นถุงก็โอกาสที่จะเป็นบริเวณท่อน้ำดีถ้าท่อยังอยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ค่ะใช่ค่ะ
8: หรอ
13: แต่ก็ผ่าตัดมาหลายปีแล้วค่ะ
10: คือถ้าเอาถุงน้ำดีออกนะคะโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยไม่มีค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เอาถุงน้ำดีออกเอาแค่ขึ้นกระแทกนิ้วออกยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้ค่ะ
8: นั่นน่ะสิตกลงเอาถุงน้ำดีออกหรือยังครับ
13: ออกแล้วออกแล้ว
8: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วว่างั้นเถอะ
13: ค่ะค่ะ
8: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วอาจารย์
10: แต่คนไข้เขากลัวเป็นโรคนิ่วในท่อน้ำดีไงท่อยังมี
8: หรอมันจะเป็นที่ท่อหรอ
10: ว่าโอกาสตกตะกอนมันก็อาจจะน้อยกว่าแต่มันก็ มีเป็นได้แต่เราไม่ต้องไปคิดมากหรอก
8: อย่าไปจะเป็นซีเรียสกันมาเลยครับเออโอเคครับโอกาสน้อยมากครับ
13: ค่ะค่ะ
8: ครับครับ
13: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
8: โอเคโอเค
13: ค่ะสวัสดี
8: ใจเคยได้ยินไหมเคยคนเคยได้ยินคนเป็นเนี่ยที่ตัดท่อนตัดถุงแล้วยังเป็นเน
10: ี่ยในท่อน้ำดียังมีโอกาสได้อยู่ค่ะ
8: หรอถึงแม้จะไม่มีถุงน้ำดีแล้วนะ
10: ใช่ใช่
8: โอเคไม่เป็นไรครับโอเคต่อเลยครับเชิญครับถามเลยครับด่วนเลยครับ
14: ฮัลโหลคืออยากจะถามคุณหมอว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถขับของเสียออกมาโดยธรรมชาติได้
8: เอาใหม่ถามคำถามใหม่ครับมันฟังไม่เคลียร์ครับ ร่างกายคนเราสามารถขับของเสียออกจากร่างกายยังไงครับ
14: ออกมาเองโดยธรรมชาติได้ไหมคร
8: ับ ออกมาโดยธรรมชาติมันก็ขับอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับ ใช่ไหมอาจารย์เหงื่อก็เป็นของเสีย
10: ร่างกายเรามีกลไกในการขับของเสียได้ตามธรรมชาติค่ะผ่านช่องทางทวารต่างๆเนาะขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะเหงื่ออะไรต่างๆ
8: ป
10: ั
8: สสาวะอุจจาระหมดแล้วนั่นแหละคือธรรมชาติครับเรียกไง
14: คือไม่รู้อันคือหนูนี่มีมาจากอุทวานะก็คือมีน้ำใสๆเป็นมันๆนะคะคุณหมอเป็นอะไรไม่ใช่คุณหม
8: อเป็นน้ำมันๆออกจากรูก้นรูทวารรูอึอะครับอาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
10: อ๋อแล้วสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่กินไหมล่ะคะหมายก็ว่าถ้ามื้อนั้นกินของมันแล้วก็จะมีออกมามากขึ้นอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับอาหารไหมเคยสังเกตไหมคะ
14: ไม่ค่ะคืออยากจะว่าท่านก็ออกมาแต่ไม่บ่อยนะคะคุณหมอ
8: ไม่ได้ออกมาพร้อมปัสสาวะด้วยออกมาต่างหากเลยนะ
14: ออกมาต่างหากค่ะที่ว่ามันเสียงก็ชื่นออกมาค่ะมันก็ไหลเล็ดออกมาเนี่ยเม็ดปัสสาวะเล็ดอย่างนี้นะคะ
8: มันจะหมดเวลาด่วนเลยครับ10วินาทีอาจารย
10: ์ก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คกับหมอนะคะว่ามีโรคเกี่ยวอะไรที่ตับหรือที่ลำไส้หรือเปล่าเงี้ยค่ะต้องตรวจร่างกายหรือใช้เครื่องมือตรวจหร
8: ือ
10: ตรวจเลือดยืนยันอีกทีนึงค่ะ
8: โอเคแนะนำให้ไปตรวจนะครับโอเคฮะหมดเวลาครับอาจารย์ขอบคุณมากครับข่าวมาและไปฟังข่าวครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งโดยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกพร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่ง plus สนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
5: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบโดสมาร์ทไกด์ซิสเต็มยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
8: นางเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดรนสมาร์ทสกายซิสเต็มสำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิดไลฟ์สไตล์แดนซ์การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลเจรวันช่วยเท้ารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564

อัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านมาสาธยายให้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ขอไว้ในการที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามเราก็ได้ความรู้กันคือแทนที่ว่าบางทีฉันก็ไม่อยากไปอ่านแต่ฉันก็อยากจะฟังอธิบายไงนะก็สามารถติดตามในช่วงนี้ได้โดยพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มกันไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มที่22เป็นส่วนของอังคุตรนิกายก็อยากจะทบทวนทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่เพิ่งอาจจะมาเคยฟังซีรีส์ในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าในการศึกษาพระไตรปิฎกมันจะมีหลายเล่มด้วยกันเราคือไม่ใช่ว่าต้องกังวลว่าโอ้ฉันต้องไปฟังตอนก่อนนั้นก่อนนั้นแล้วฉันถึงจะมาค่อยเข้าใจได้คือไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเล่มที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งมันจบในตัวมันจบเป็นข้อไปแล้วข้อหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากในเอพิโซดหนึ่งตอนหนึ่งเราคุยกันหนึ่งชั่วโมงกับคุณเดใจก็สามารถคุยได้4ข้อ5ข้อเลยด้วยซ้ำแล้วก็ความต่อเนื่องมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องไปศึกษาในตอนก่อนก็มาอ่านเจาะลงเฉพาะเป็นข้ออย่างนี้ก็จะทำความเข้าใจได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้คือเป็นข้อดีของส่วนที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านรวบรวมสังคายนาไว้ได้ทำการจัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้วโดยหมวดหมู่ที่จัดนั้นก็คือจัดตามจำนวนข้อหัวข้อที่มีอยู่ในธรรมะหมวดนั้นเช่นถ้าธรรมะหมวดนี้มี3ข้อก็มารวมกัน4ข้อก็มารวมกัน5ข้อก็มารวมกันอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคำว่าอังคุตระคือลักษณะที่ร้อยเรียงกันบนพวงมาลัยเนี่ยนะแล้วก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วในคราวนี้เราก็อยู่ในหมวด5เรียกเป็นปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อนำมารวบรวมเรียบเรียงกันไว้ด้วยกันโดยการรวบรวมนั้นท่านก็จะแบ่งเป็นชุดของหมวดที่ละ10ข้อรวมไว้ด้วยกันก็จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันอาจจะสักประมาณ150ข้อหมายถึง150หัวข้อที่ในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีธรรมะที่เป็น5ประการ5ประการอยู่แล้วก็จึงมารวมกันในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: เรามาถึงข้อ41แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ตอนนี้เรามาถึงข้อ41ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงข้อ41อยากจะข้ามไปพูดข้อ42เพราะว่าข้อ42นี่มันไปเกี่ยวกับข้อ40ที่เราได้พูดจบไปเมื่อคราวที่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือเกี่ยวกันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยที่ว่าต้องฟังอันนั้นเลยถึงจะมาเข้าใจอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไส้ในเหมือนกันไส้ในเหมือนกันเป๊ะโดยที่หัวข้อต่างกันแล้วหัวข้อต่างกันแต่ไส้ในเหมือนกันแล้วทีนี้ก็จึงต้องมีการที่จะอ้างถึงนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ทบทวนเลยนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเรามาเริ่มข้อ42กันข้อ42นี่คือสัปปุริสสูตรว่าด้วยบุคคลที่เป็นคนดีคือสัปปุรุษโดยหัวข้อต่างกันตรงนี้ในข้อ40ได้ยกหัวข้อถึงต้นสาระที่ว่ามีกิ่งมีใบมีแก่นแล้วก็เจริญงอกงามให้ร่มเงาต่างๆได้ถ้าบุคคลเกิดอยู่ในตระกูลแล้วมีคุณธรรม5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา ในตระกูลนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์นี่คือข้อ40ข้อ42ไส้ในเหมือนกันหัวข้อต่างกันโดยใช้หัวข้อที่ว่าสัตบุรุษสัตบุรุษเนี่ยแปลว่าคนดีแล้วคำนี้มีต่อเต่าตัวเดียวหรือถ้าเราพูดถึงภาษาบาลีก็มาจากคำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีเหมือนกันจะต่างกันกับสัตตบุรุษสัตตะเนี่ยคือแปลว่า7สัตตบุรุษก็แปลว่าบุรุษ7คนแต่ถ้าจะหมายถึงคนดีใช้ต่อเต่าตัวเดียวคือสัตบุรุษโอเคนะทีนี้คนดีเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากในข้อ12ใช้หัวข้อแบบนี้ว่าเกิดมาเพื่อคนหมู่มากคือใครบ้างทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้อามาตย์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนเนี้ยถ้าคนเนี้ยเขาเป็นคนดีโอ้ยทุกคนอื่นเนี่ยจะได้รับประโยชน์กันอย่างมาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนดีดูยังไงก็ดูด้วยคุณธรรม5อย่างเหมือนกันเลยคุณธรรม5อย่างที่ว่านี้ก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอุปมาอุปไมยตรงนี้ก็ต่างกันคือหัวข้อต่างกันใส่ในเหมือนกันอุปมามีความแตกต่างกันโดยในข้อ40ยกอุปมาเหมือนกับภูเขาหินที่มีอยู่ในป่าใหญ่เวลาต้นไม้เกิดขึ้นก็อาศัยภูเขาหินเนี่ยเกาะตัวไว้แล้วก็ดูดอินสารอาหารจากพวกดินอะไรที่มันอยู่ตามซอกหินมันก็สามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้ต้นไม้นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คืออุปมาในข้อ40แต่ในข้อ42อุปมาเปรียบเหมือนกับเมฆฝนเวลามีเมฆฝนตั้งขึ้นแล้วโอ้ชาวนาสามารถที่จะปลูกข้าวทำข้าวกล้าแล้วก็มีผลผลิตอย่างงามได้เพราะอาศัยเมฆฝนนั้นอันนี้เปรียบกับคนดีคือสัตบุรุษที่ถ้ามีอยู่ที่ไหนแล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาจะพึ่งได้เขาจะได้รับประโยชน์จากสัตบุรุษคือคนดีนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คุณธรรม5อย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณใจในข้อที่ว่าจะดูว่าใครเป็นคนดีก็ดู5ประการนี้ในข้อแรกคือดูว่าศรัทธามีไหมศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมะที่ประกาศไว้ดีศรัทธาในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวนี้พระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดในเอพิโซดที่แล้วเรื่องศรัทธา
0: ค
1: ือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถัดมาเรื่องศีลศีลก็คือศีล5เรานี่แหละมีกายวาจาที่อยู่ในกรอบขอบของคนดีเขาจะทำกันก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือศีลถัดมาข้อที่3คือการที่เป็นผู้ที่มีสุตตะคือการฟังการใกล้ครวญฟังหาความรู้จากสิ่งต่างๆคือฟังมากกว่าพูดในการที่ว่าเขาจะเป็นคนดีได้ก็ต้องหาข้อมูลในข้อที่3นี่คือการฟังสุตตะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่4ก็คือการเสียสละคือจาคะคือมีการให้ทานมีการสละออกแล้วก็ที่5นั้นก็คือมีปัญญาปัญญาในข้อนี้จะไม่เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือได้ดีกรีสูงๆไม่เหมือนกันแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงมีสองระยะคือปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดอยู่ในชีวิตประจำวันทำมาหากินได้นี่ก็ระยะหนึ่งคือคุณจะเห็นตัวอย่างคนที่ไม่ได้เรียนจบอะไรสูงมากแต่ว่ารู้จักทำมาหากินเอาตัวรอดได้นะนี่คือปัญญาแบบนี้
0: ก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตได
1: ้
0: มากกว่าคนเรียนสูงๆก็มีตัวอย่างให้เราได้เห็นมากมายเลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: นี่คือปัญญาในระยะที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ปัญญาในระยะที่สองก็หมายถึงปัญญาที่จะรู้จักปล่อยวางปัญญาที่จะเมื่อเห็นสิ่งเกิดขึ้นสิ่งดับไปแล้วเราไม่ได้จะไปยึดถือในสิ่งนั้นมากนี่คือรู้จักปล่อยวางในข้อในระยะที่สองเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะไม่รู้จักทำมาหากินก็ได้นะ อาจจะเป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติแต่พอเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเห็นโทษของสิ่งนั้นไม่ไปยึดถือแล้วก็ไม่ทุกข์ร่ำให้คร่ำครวญไปตามทุกขเวทนานั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่จนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติก็ตามสามารถที่จะมีปัญญาในยะที่สองในการปล่อยวางนี้ได
0: ้ okay.
1: คือข้อที่ห้าห้าอย่างนี้จะเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติของคนดีคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อไหนที่บอกว่ามีเงินมากเลยนะ
0: เจ้าค่ะไม่ได้บ่งบอกเลย
1: หรือมีบารมีสูงไม่มีแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้เราเคยคุยกันในเรื่องนี้เอาไว้ในข้อของศีลที่ได้พูดถึงอานิสงส์ของศีลเอาไว้อานิสงส์ของจาคะเอาไว้จะมีข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าจะเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์นั่นแหละเป็นผลพลอยได้ของการที่เรารักษาศีล
0: แล้วค่ะ
1: ถ้าเรารักษาศีลแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทความที่จิตของเราไม่มีความร้อนรนไม่ประมาทเนี่ยเราจะเห็นช่องทางในการที่จะทำกินได
0: ้
1: ประคับประคองให้เอาตัวรอดได้ก็จึงอยากจะกลับมาถึงข้อ41ที่เกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: อันนี้ข้อ42จบแล้วเนาะเรื่องส
0: ั
1: ตบุรุษแต่มาพระสูตรที่สองในวันนี้คือข้อที่41พระสูตรที่ชื่อว่าประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ในเอพิโซดก่อนๆเราพูดถึงประโยชน์ของศีลอานิสงส์ของจาคะหนึ่งในอานิสงส์ของจาคะหรือศีลนั้นคือความที่จะมีโภคทรัพย์ตอนนี้ในข้อที่41นั้นก็มีเงินมากแล้วจะมีประโยชน์อะไรตอนอธิบายไว้โอ้ยมันก็แน่นอนแล้วมีเงินมันก็ต้องมีข้อดีใช่ไหมล่ะอันนี้เรามาฟังเจาะจงในความเห็นของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ดูท่านแจกแจงไว้5อย่างบอกว่าถ้าเรามีเงินทองแล้วนี่นะเราควรจะถือเอาประโยชน์จากเงินทองนี้ด้วยประโยชน์5ประการนี้พูดถึงข้อนี้ก่อนคุณแจกใจว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขามีเงินทองแล้วเขาจะไม่ถือเอาประโยชน์5ประการนี้งั้นหรือก็ต้องแจกแจงเบื้องต้นตรงนี้ว่ามีคนที่ตระหนี่ไงคุณใจ
0: เจ้าค่ะขี้เหนียว
1: โอ้โหสุดๆ
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งกว่าหนังกระติก
0: เจ้าค
1: ่ะแล้วก็เรื่องราวมีมาในพระไตรปิฎกโอ้นิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทคนที่เกิดร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้นะคนบางคนมีเงินร้อยล้านเป็นแบบหลักร้อยล้านนั่นก็คือเป็นทั้งหมดตัวเลข9หลักมีตัวเลข9หลักอยู่ในบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่รู้จักที่จะหาความสุขในเงินทองของตัวเองไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ใช่ค่ะ
1: ประโยชน์ที่ควรต้องใช้ต้องมี5อย่างนี้บางคนก็เขียมอย่างเดียวแบบเก็บอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายตัวเองไม่ได้ใช้นะตายไปนี่ก็ลูกหลานเอาไปใช้
0: ใช่ค่ะ
1: ถือเอาไปไม่ได้เนาะหรือบางทีก็อาจจะแบบคือถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนประเภทนี้ก็อาจจะไม่ได้ติดยึดในการใช้จ่ายหรือว่าต้องมีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เลิศหรูอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเรามาฟัง5ประการประโยชน์ตรงนี้เราจะแจกแจงให้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้
0: เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: ท่านบอกว่าสามารถที่จะบำรุงตัวเองมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรคนใช้ต่างๆให้เป็นสุขให้อิ่มหนำได้บริหารด้วยการให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้สามารถทำได้ก็คือเอามาใช้จ่ายให้เหมาะสมในข้อที่หนึ่ง
0: แล้วค่ะ
1: แล้วข้อที่สองมิตรอมาตด้วยบทเป็นชนะอย่างเดียวกันเลยนะแต่เปลี่ยนจากตนเองคนในครอบครัวลูกน้องหรือคนใช้ก็มาพูดถึงวงที่กว้างออกไปอีกวงหนึ่งคือเพื่อนแล้วก็คู่ขา
0: แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเซอร์เคิลข้างในคือวงที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดก็ครอบครัวคนที่เราใช้กันอยู่ด้วยเป็นประจำ
0: okay.
1: วงนอกถัดมาก็จะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ค้าคำว่าเพื่อนนี่ก็คือมิตรคำว่าคู่ค้านี่หมายถึงอมาตย์คู่ค้านี่หมายถึงซัพพลายเออร์คนที่ส่งของให้เราหรือคนที่เราต้องใช้บริการจากเขาพวกนี
0: ้ก็คือคนที่ติดต่อทำมาหากินกับเรานี่แหละถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือการที่รู้จักต ้องกันอันตรายโดยใช้ทรัพย์นั้นใช้ทรัพย์เนี่ยในการที่จะป้องกันอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่ทำไม่ถูกคำว่าใช้ป้องกันอันตรายเช่นถ้าไฟหรือน้ำเนี่ยตัวอย่างเช่นว่าบางทีเราต้องซื้อประกันอัคคีภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะ
0: โอเค
1: แต่เป็นลักษณะภัยจากพระราชาคุณก็ต้องจ่ายภาษีแต่ภัยจากโจรคุณก็ต้องใช้เงินนั้นในการติดกล้องวงจรปิดหรือติดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างนี้แต่จะเป็นภัยจากทายาทที่ไม่ชอบพอใจก็ต้องรู้จักอบรมให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางนั้นนี่ข้อที่3
0: ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่4และข้อที่5นี่เป็นลักษณะการใช้จ่ายหมายถึงการที่ว่าสละออกโดยที่ไม่หวังคืนสละออกโดยในข้อที่4นั้นเป็นการสละออกที่จะสงเคราะห์คนอื่นท่านใช้คำว่าพลีกรรมคำว่าพลีเนี่ยหมายถึงเป็นลักษณะแบบบูชาหรือแบบว่าสงเคราะห์กัน
0: แล้วค่ะ
1: โดยแจกแจงไว้5อย่างคือญาติพลีหมายถึงสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือสงเคราะห์แขกเราสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในข้อที่3ข้อที่4เนี่ยคือเป็นราชพลีคือสงเคราะห์ชาติแล้วก็ที่5นี่เป็นเทวตาพลีคำว่าเทวตาหมายถึงเทวดานั่นเอง
0: เ
1: ทวดาในที่นี้ก็เหมือนถึงคนดีคนอื่นๆนี่แหละคนดีในโลกเนี่ยยังมีอยู่บางทีเขาได้รับความลำบากพลัดพรากอย่างใดอย่างหนึ่งเราเอาเงินช่วยนี้ทำเป็นพลีกรรมเป็นการสงเคราะห์เขานี่จะเรียกว่าเป็นเทวตาพลีก็ได้พลีกรรม5อย่างนี้เป็นลักษณะที่ว่าเราสงเคราะห์คือทำเนี่ยเพราะว่าความดีของเขาไม่ได้หวังว่าจะเอาบุญหรือไม่ได้หวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนอะไรอย่างเช่นญาติพลีเอาไหนๆด้วยความเป็นญาติกันเอามายืมเงินอ่ะงั้นเอางบประมาณส่วนนี้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่4ส่วนข้อที่5เป็นการสละออกชนิดที่หวังเอาบุญโดยสละออกเนี่ยต้องดูที่ว่าเนื้อนาบุญคือในข้อที่4นะเปรียบเทียบความแตกต่างนิดหนึ่งว่าข้อที่4ก็คือดูลักษณะว่าคุณเป็นญาติคุณเป็นแขกคุณเป็นชาติคุณเป็นคนดีฉันจึงสงเคราะห์ให้แต่ว่าในข้อที่5เนี่ยไม่ได้ดูพวกนั้นดูว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูว่ามีขันติคือความอดทนมีโสระจักคือความสงบเสงี่ยมมีราคะโทสะโมหะเบาบางเราให้กับคนเหล่านั้นให้นิดหน่อยก็มีผลมากให้มากยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นไปอันนี้คือทานที่ให้แล้วเพื่อหวังเอาบุญนี่ข้อที่5
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้ลักษณะที่ว่าแบบไม่หวังผลตอบแทนคือให้เปล่าโดยข้อที่4ให้สงเคราะห์ข้อที่5นี่ให้หวังเอาบุญ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: ก็คือการทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ใช่
0: ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ค่ะเป็นเนื้อนาบุญอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้น
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในการใช้จ่ายทรัพย์5ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราถึงจะทำให้ข้อนี้ได้ไม่ใช่นะแต่หมายความว่าแม้แต่ว่าบางทีเรามีเงินอาบเหงื่อต่างน้ำนะบางทีบางคนได้ค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ค่าแรงขั้นต่ำก็เท่าไหร่คุณใจ300ไหม
0: 300เจ้าค่ะ
1: ประมาณนี้แหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 300บาทเอาคุณได้เงินมา300บาทเนี่ยเราควรจะต้องได้ประโยชน์จากเงิน300บาทนั้นให้ครบทั้ง5ข้อนี้ถึงจะถูกต้องนะถึงจะถูกต้อง
0: ถูกค่ะ
1: เพราะว่ามีนัยยะหนึ่งที่ได้เคยกล่าวไว้กับนายสิงคละคะหรือพูดว่าหน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์นี่ก็มี4หน้าที่ซึ่งในที่นั้นเนี่ยท่านเอาข้อ1ข้อ2รวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบางทีท่านก็เทศแสดงธรรมแบบนี้นะมีการบัญญัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนที่เขาจะมาฟัง
0: ถูกค่ะ
1: เพราะว่าที่ได้กล่าวไว้กับนายสิงคละคะเนี่ยจะพูดแต่ธรรมะ4ข้อมิตรชั่ว4ข้อมิตรดี4ข้อการปฏิบัติให้เกิดสุขในปัจจุบัน4ข้อการใช้จ่ายทรัพย์4ข้อมันก็จึงเป็นทีละ4ข้อ4ข้อ4ข้อกันมาหมดเลยมันก็จึงแบบรวมกันไปในที่นั้นในที่นี้ในธรรมะ5ข้อเราจะเห็นอีกนัยยะหนึ่งแต่ว่าคือไส้ในเหมือนกันแต่แยกจาก4ข้อเป็น5ข้อเท่านั้นเองโดยข้อ1ข้อ2แยกออกจากกันเราเดี๋ยวเอามิตรอมาตย์แยกมาเป็น วงนอกต่อมา
0: โอเค
1: ครับกลับมาตรงนี้ก็คือว่าประโยชน์5ประการเนี้ยเราควรจะขวนขวายเอาให้หมด5ประการนี้จากเงินแม้น้อยหรือมากที่เรามีก็ตาม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราได้แค่1หรือ2เช่นเราจะบอกว่าเออฉันก็เลี้ยงดูตัวเองมันก็โอ้ยเต็มที่แล้วโอ้ยไหนจะไปสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกโอ้ยอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณก็ได้ประโยชน์จากเงินนั้นแค่2ข้อไงได้ประโยชน์แค่2ข้อมันได้ประโยชน์ไม่เต็มบางคนจะคิดว่า2ข้อฉันก็เอาพอแล้วคือเราต้องรู้จักการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยชอบในที่ท่านระบุเอาไว้ถ้าเรามีรายได้น้อยเราก็ต้องใช้น้อยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับต้องดูข้อนี้แล้วบางทีเราก็ต้องลดรายจ่ายลงต้องรู้จักที่จะจัดการบริหารแมเนจให้มันเหมาะสมควรที่จะถือเอาประโยชน์จากทรัพย์นี้ให้มันได้ทุกข้อในที่นี้อาจจะแบบว่าดูตามวงราบก็ได้สมมติการให้ทานกับสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะดูเป็นวงราบจะเดือนหนึ่งหรือว่า3เดือนหรือว่าปีหนึ่งก็มีการแบ่งให้เหมาะสมการสงเคราะห์ญาติบางทีญาติมายืมเงินโอ้ยฉันจะไม่ให้หรอกญาติยืมเงินเราต้องคิดใหม่แล้วเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนเอาไว้ว่าส่วนนี้ไว้สำหรับทางการสงเคราะห์ถ้าจะมีใครมายืมก็เอาส่วนนี้ให้ถ้าเกินจากนี้ก็ให้ได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ควรจะถือเอาประโยชน์จากข้อนี้ให้ได้ถ้าจะให้ดีคือทุกเดือนทุกวงรอบในการที่รับเงินมานั่นน่ะควรจะต้องมีการแบ่งใช้จ่ายให้เหมาะสมบางคนอาจจะได้เงินเป็นรายวันถ้าคุณรับรายวันก็จะแบ่งให้เหมาะสมเป็นทุกเดือนมีการสงเคราะห์คนนั้นหรือการใช้จ่ายทำบุญก็ให้มีความเหมาะสมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราหาประโยชน์จากข้อ1ข้อ2ละคือทุกวันเนี่ยเราต้องซื้อข้าวกินใช่ไหมนี่บำรุงตัวเองฉันก็เลี้ยงครอบครัวด้วยก็บำรุงมารดาบิดาบำรุงครอบครัวด้วยอันนี้คุณได้ประโยชน์จากทรัพย์ในข้อที่1ละทุกวันได้ละส
0: ่
1: วนข้ออื่นก็ต้องรู้จักเอาทรัพย์ที่เรามีมาเนี่ยแบ่งจ่ายให้มันได้ประโยชน์ในข้ออื่นด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรามาพิจารณาดูนะคุณชัยเนี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยประโยชน์นี่มันแตกต่างกันคือในข้อที่1ที่2เนี่ยจะทำให้เรามีความเพียรมีกำลังในการที่เราจะทำงานต่อไปมันจะกลับมาสนองประโยชน์จากการที่เราใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1ข้อที่2นี้เนาะทีนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่3ที่บอกว่ารู้จักป้องกันอันตรายจะทำให้เรารู้จักมีเงินเก็บในการที่จะลงทุนต่อไปหรือว่าเงินเก็บในการที่จะขยับขยายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปในประโยชน์ข้อที่3เนี่ยจึงจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องคือให้คุณมีเงินเก็บได้ให้คุณสามารถที่จะออมได้ให้คุณสามารถที่จะรู้จักลงทุนได้คิดในข้อนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ประโยชน์ข้อที่3ส่วนประโยชน์ข้อที่4เนี่ยคือการส่งเคราะห์คนอื่นจะทำให้เรามีกัลยาณมิตรจะมีกัลยาณมิตรในเวลาต่อไปซึ่งบางทีการงานหน้าที่ของเราอาจจะเติบโตบางทีมีงานใหม่เข้ามาก็เพื่อนนี่แหละบ่งบอกกันมาแนะนำกันมาเอาคุณจะมีเพื่อนมีอะไรได้ไงก็นี่แหละสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกประโยชน์ในข้อที่4นี้ส่วนข้อที่5นี่คือบุญที่มันจะให้ผลคือบางคนเพี้ยนพยายามยังไงก็ตามถ้าบุญมันไม่มีมันออกไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
0: เ
1: พราะฉะนั้นในข้อที่5เนี่ยเราให้ทานโดยการหวังเอาบุญพอบุญมันมีช่องยังไงบางทีมันให้ผลขึ้นมาเกิดการพลิกผันโครงการงานประมูลโปรเจกต์บางอย่างมันไม่น่าจะได้เลยบางทีมันก็ปุ๊บปั๊บได้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าบุญให้ผลในกรณีอ่ะ
0: เจ้าค่ะพอละบุญส่งมานะเจ้าค่ะจะทำไว้
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงควรทำในทั้ง5ข้อนี้อย่าไปคิดว่าฉันเงินไม่พอเราจะให้ทั้ง5ข้อไม่ได้ก็เอาจุดที่เราต้อง manage เราต้องรู้จักบริหารให้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แล้วนี่คือเราจะได้ประโยชน์ทั้ง5ข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอเรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ได้ประโยชน์5ข้อมีผลเป็นจากข้อ1 2เป็นความเพียรข้อ3เป็นการลงทุนข้อ4เป็นกัลยาณมิตรข้อ5เป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินสมบัติของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ในสิงคาลกสูตรคือเป็นเหมือนจอมปลวก หรือว่ารวงผึ้งที่มันจะค่อยสะสมทีละนิดละนิดละนิดจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นมาได
0: ้ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นผึ้งเนี่ยตัวนิดเดียวเองรวงเนี่ยตัวนิดเดียวเองมันก็ยังสร้างรังสร้างจอมปลวกมันขึ้นมาให้มีความใหญ่โตขึ้นมาได้เนาะ
0: ก็เพราะมีความเพียรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่างนี้รวมกันมาใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือข้อที่42แล้วก็41สองพระสูตรว่ากันไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่43ข้อที่43เนี่ยพูดถึงธรรมะ5อย่างเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: คือถามใครก็ได้แต่ว่าคุณไม่ต้องการอายุยืนหรอคุณไม่ต้องการความรูปหล่อรูปสวยหรอคุณไม่ต้องการความสุขหรอคุณไม่ต้องการยศสูงหรอคุณไม่ต้องการไปสวรรค์หรอโน no.
0: ไม่มีใครเลยนะเจ้าค่ะต้องการทั้งนั้นเจ้าค่ะ
1: ต้องการทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะนี่จึงเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาใครๆก็อยากได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะแบบไอ้มีอะไรที่เขามีกันไปในทุกวันทุกวันเนี้ยนะแห่กันไปอ่ะเช่นบูชาอันนั้นบูชานี้มีแผ่นยันหรือบูชาราหูหรือท้าวเวสสุวรรณอะไรก็เพื่ออันนี้แหละก็เพื่ออันนี้แหละ
0: บูชาพญานาค
1: ก็เพื่ออันนี้แหละถูกไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อโภคทรัพย์เพื่อความสุขเพื่อได้เลื่อนตำแหน่งอะไรก็จะคิดไปอย่างนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนไม่เกิน5อย่างนี้อันนี้เป็นใครใครก็ปรารถนาทีนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าก็ถ้าใครใครก็ปรารถนาสิ่ง5อย่างนี้แล้วมันจะสำเร็จได้เพียงการอ้อนวอนหรือความปรารถนาแล้วในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรฟังข้อนี้ดีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราแค่เพียงอ้อนวอนขอร้องแล้วปรารถนาจะขอให้ฉันได้นะขอให้ลูกช้างได้นะแล้วคุณก็จะสำเร็จขึ้นมานี่มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี
0: ้
1: จะไม่เป็นอย่างนั้น
0: ได้สมปรารถนากันหมดทุกคนเลยสบายทุกคนนะเจ้าค่ะ
1: ก็นั่น
0: น
1: ่ะสิ
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งคุณก็จะได้บางครั้งคุณก็จะไม่ได้ที่ได้ก็อาจจะมีที่ไม่ได้ก็มีโอเคใน5อย่างนี้ด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องนะด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเอาหมายความว่าเหตุแห่งอายุสมมติคุณต้องการอายุยืนหายจากโรคเงี้ยเป็นต้นนะอยู่ในข้อนี้มันไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะได้มันต้องเป็นเหตุหนึ่งหรือเหตุแห่งวันนะฉันต้องการความสวยฉันต้องการความหล่อมันไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแล้วจะได้หรือเหตุแห่งความสุขอย่างใดหนึ่งที่คิดว่าฉันอ้อนวอนขอร้องแล้วก็จะสำเร็จมันจะไม่ใช่ยศก็เหมือนกันโอ้ยได้เลื่อนตำแหน่งหน้าไม่ใช่คุณทำผิดแล้วไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องแล้วจะได้หรือว่าสวรรค์สวรรค์นี่เป็นที่ที่หมายถึงมีความสุขเนี่ยตายไปแล้วขอให้ฉันได้ไปสวรรค์น่ะฉันมั่นใจว่าฉันต้องไปสวรรค์โอ้ยคุณปรารถนาว่าคุณจะไปสวรรค์แล้วมันจะไปสวรรค์แล้วมันไม่ใช่
0: ค่ะ
1: แค่เพียงความปรารถนาหรือความอ้อนวอนไม่ได้ผมว่าผมก็ชีวิตเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ตายไปเนี่ยผมต้องไปสวรรค์แน่นอนมั่นใจเลยความมั่นใจก็ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ค่ะมันต้องสร้างเหตุให้ดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ถึงจะได้ผลอันนั้น
1: ใช่ท่านจึงเตือนมาในที่นี้ห้าข้อนี่แหละเตือนมาว่าถ้าคุณต้องการอายุใช่ป่ะคุณต้องการบรรณะความสูงยศสวรรค์เนี่ยอย่าอ้อนวอนอย่าเพลิดเพลินเพราะความอ้อนวอนความเพลิดเพลินมันจะทำให้เราไม่ได้ด้วยซ้ำหมายความว่าไงเพราะว่าอ้อนวอนเนี่ยนะมันก็จะไม่เรางมงายไม่มีปัญญาแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินนั่นเป็นอกุศลกรรมความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเป็นบาปแต่การเห็นความไม่เที่ยงเป็นบุญความไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังเป็นบาปความอดทนได้เป็นบุญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสมมติเรามีสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาอันนั้นน่ะเป็นบาปโอเคไหมเป็นบาป
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไงถึงเรียกว่าเพลินเช่นคนจนคนหนึ่งคือฉันไม่มีรถอย่างนี้นะสมมตินะสมมติ
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาไปบุญด้วยการรถเบนซ์สมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพระมหาไพบูลย์มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเก่าๆห้างๆอยู่คันหนึ่งโอ้ยเห็นรถเบนซ์แล้วก็อยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากได้กับเขาบ้างอันนี้คือเพลินไปแล้ว ลุ่มลงไปละมัวเมาไปละเพลินได้ไงก็แบบก็ไปอ้อนวอนขอร้องนะบวงสรวงต่อเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้อ่ะถ้าเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้จะพึงมีขอให้ฉันได้รถเบนซ์กับเขาหน้านี่นะการอ้อนวอนขอร้องอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ควรทำท่านจะบอกว่าไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในอายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นไม่ควรทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นอยู่มีปฏิปทาอยู่ถ้าเราปฏิบัติปฏิปทานั้นนั้นแล้วอายุย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นวรรณะความสุขยศสวรรค์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนั้นอันนี้ถึงจะถูกต่อไปนี้คุณจะใช้ไว้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทบทวนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้างั้นฉันก็อยากได้อายุวรรณะงั้นฉันก็ไปทำสิ่งนั้นสิอะไรคุณก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำด้วยความอยากถ้าได้แล้วเนี่ยเราจะเพลินไงแต
0: ่
1: ท่านบอกว่าคุณไม่ควรเพลินนี่ไงเราจึงไม่ควรอยากไม่ควรอยากไม่ควรเพลินไม่ควรยินดีในสิ่งนั้นถ้าเรายินดีแล้วเราจึงไปสร้างเหตุของสิ่งนั้นสมมติถ้าเราจะบอกว่าความสุขคุณทำไงงั้นฉันก็แบบนั่งสมาธิหรือมียศอย่างเงี้ยนะเหตุของยศเนี่ยคือการที่รู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำนี่คือเหตุของยศที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะเอางั้นฉันก็ไปแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำด้วยความอยากที่จะได้เลื่อนตำแหน่งฉันก็จึงไปสร้างเหตุของยศตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะไปสร้างเหตุของอายุด้วยความอยากได้อายุยืนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจึงไปสร้างเหตุแห่งวรรณะเพื่อให้วรรณะมากตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เหตุให้เกิดวรรณะคือศีลฉันก็รักษาศีลอย่างดีเลยเพื่อที่จะอยากได้วรรณะอันนี้คุณจะผิด
0: จะ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความที่เราอยากได้สิ่งนั้นเราจึงไปสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกก็ตามนะแต่ด้วยความอยากนั่นแหละ

0: มันก็จะมีวันที่มันเสื่อมไปเรามีข้อจำกัดของสิ่งอื่นๆที่เป็นไปตามวงรอบของเขาความสุขก็ได้ยุแต่ว่ามันก็จะมีวันตายที่เราจะต้องเสื่อมจากความสุขที่เราได้จากโลกนี้ไปยศก็ต้องมีวันเกษียณสวรรค์ก็เสื่อมไปได้เพราะฉะนั้นทำยังไงท่านจะบอกว่าการที่เราควรจะต้องทำก็คือสร้างเหตุเฉยๆโดยที่อย่าไปอยากแท้จริงท่านบอกงี้ปฏิปทาเพื่ออายุเนี่ยมีอยู่ปฏิบัติแล้วก็จะได้อายุอริยสาวกนี่ท่านบอกงี้ว่าอริยสาวกเนี่ยก็ย่อมได้สิ่งนั้นย่อมได้สิ่งนั้นนะโดยที่ว่าคุณไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าไปเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอายุนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คือข้อนี้คิดว่าอาจจะเข้าใจยากนะคุณเลยแต่ว่ามันสำคัญพระอาจารย์ก็จึงต้องอธิบายย้ำไปย้ำมาไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเข้าใจไหม
1: ก็คิดว่าเข้าใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนมาในข้อนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากได้แต่พระองค์ก็เหมือนทรงเตือนว่าก็คือให้สร้างเหตุนี่แหละเพื่อจะได้สิ่งนั้นแต่ว่าในระหว่างการสร้างเหตุไม่ใช่สร้างด้วยความอยากอะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยากแล้วมันจะเพลิดเพลินพอเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็เป็นโลกธรรมว่ามียศเกินยศมีลาภเกินลาภอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเราเพลิดเพลินไปถ้าเราเสื่อมมาถึงจุดที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าคะโยมเข้าใจอย่างนี้พอจะเข้าทางไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องมันจะทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนวอน
1: เจ้าค่ะ
0: พอมันเสื่อมปุ๊บเราจะกลายเป็นคนอ่อนวอนเพราะเราเพลิดเพลินในอายุนั้นวันนั้นตามที่เราอยากแล้วเราก็จึงสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกต้องก็ตามนะ
1: เพ
0: ราะตรงนี้มันจึงมีความแบบว่าแยบคายอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยว
1: ่
0: าต่อให้เราสร้างเหตุถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เงื่อนไขที่เราทำมันไม่ถูกเพราะทำตามความอยากมันกลายเป็นอ้อนวอนทันทีม
1: ัน
0: กลายเป็นหน้าปรารถนาทันทีทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ว่าคุกเข่าอ้อนวอนเฉยแต่ฉันอ้อนวอนแล้วฉันก็สร้างเหตุด้วยนั่นแหละผิดเอาไว้นะถ้าฉันก็อ้อนวอนด้วยฉันก็สร้างเหตุที่มันถูกต้องด้วยนั่นแหละผิดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อ่อนหวอนในที่นี้ก็คืออย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปเพลินแล้วคุณก็สร้างเหตุไปได้ก็ได้ไม่ได้เหรอก็ไม่ได้คิดข้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าฉันสร้างเหตุที่ถูกต้องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่43
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: อันนี้ได้ตรัสไว้กับอนัตตาบิณฑิกะคฤหบดีที่วัดเชตวัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาทั้งประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าได้และในอังคุตระนิกายมันจะมีคาถาพระหนวกท้ายพระสูตรพระอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านฟังไปติดตามอ่านในข้อนี้เพราะมันจะมีนัยยะที่แบบว่าลึกซึ้งลึกล้ำอยู่คือพระอาจารย์จะไม่อ่านให้ฟังในช่วงของคุณฤทธิ์ในพระไตรปิฎกจะไม่อ่านให้ฟังจะแค่อธิบายนัยยะตรงคาถาท้ายพระสูตรคำว่าคาถาหมายถึงคำที่ได้เรียบเรียงมาเป็นร้อยแก้วหมายถึงร้อยกรองคือคำกลอนเนื้อเป็นคำกาบแล้วก็ได้ประพันธ์ไว้โดยบทพยัญชนะที่สวยงามอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาแปลมาก็มีความหมายที่ลึกซึ้งโดยในที่นี้ท่านได้พูดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคคุณปฏิบัติเหตุเพื่ออายุเป็นต้นให้ถูกโดยที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขที่ผิดคือความอยากไม่ได้อ่อนวอนไม่ได้ปรารถนาได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าโลกนี้คือได้อายุเป็นต้นถึงสวรรค์โลกหน้า
1: เจ้าค่ะ
0: คือมีความสุขต่อไปในโลกหน้าอีกโอเคนะนี่ก็ที่43
1: พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่อ่านให้ฟังตอนท้ายนี
0: ่
1: แต่ว่าโยมเตือนใจก่อนว่าอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมเจ้าค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าหลายท่านไม่ได้มีโอกาสเข้ามาค้นแล้วมาอ่านนะเจ้าค่ะ
0: ยินดีดีคาถาพระดวงแท้พระสุดและข้อนี้มีอยู่เช่นบ้าน
1: มีอยู่ดังนี้นะเจ้าค่ะว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพผู้มี

0: พูดถึงอุกหคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีอุกหคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับเอตัตถคะคือมีความเลิศกว่าอุบาสกอื่นๆในด้านที่ว่าเป็นผู้ถวายโภชนะอันเป็นที่ชอบใจที่ได้รับตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้ายกย่องท่านผู้นี้โดยข้อนี้ก็เพราะว่าสูตรนี้เลยพระสูตรนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่ามหาวันแล้วก็อุกหคฤหบดีก็อยู่ที่บ้านเขาเนาะแล้วตอนนั้นก็อายุก็มากแล้วอุกหคฤหบดีเนี่ยอายุมากแล้วได้ยินได้ฟังธรรมะจากคนอื่นๆเขาพูดมาในหมู่บ้านบอกว่าเออเนี่ยผู้ที่ให้ของชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจได้ฟังมาแค่นี้ท่านก็มาคิดนะคิดว่าถ้าเราให้ของชอบใจเราก็จะได้ของชอบใจหรือเราอยากจะถวายของชอบใจของเราเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าบ้างนะโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเราเถอะบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านว่างี้มีความคิดว่างี้นั่นคือคิดตั้งแต่ตอนคืนก่อนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดของอุกหคฤหบดีก็จึงพาหมู่ภิกษุอันบินดาบาดผ่านหน้าบ้านพอดีโอ้ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยกุลีกุจอออกมาเต็มที่เลยคฤหบดีคนนี้แล้วโดยถวายของ6อย่างด้วยกันซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเข้ามาจับยัดอยู่ในหมวด5ข้อนี้นะนับยังไงตรงไหนมันก็ไม่เห็นมี5เลยมีแต่6เดี๋ยวลองไล่นับกันดูในข้อแรกท่านบอกว่าผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของน่าพอใจอันนี้คือที่ท่านได้ฟังมาอุกหคฤหบดีก็จึงมีของเคี้ยวที่ชื่อว่าสาระบุพกะคือขนมที่ทอดด้วยแป้งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับต้นสาระท่านบอกว่าท่านชอบอันนี้พอใจสิ่งนี้ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุเคราะห์รับให้ด้วยนี่ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับเขาหน้าที่ของสมณะนะคุณเดินใจคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม
1: ถูกค่ะ
0: นี่ตรงนี้คือหน้าที่
1: เขาถวายอะไรก็รับไว้
0: ประมาณนี้นะประมาณนี
1: ้ถูกค่ะ
0: เราไปดูข้อท้ายมันจะลึกซึ้งกว่านี้ข้อที่หนึ่งคือขนมที่ทอดด้วยแป้งมีรูปเหมือนต้นสาระแล้วก็ปรุงรสด้วยของหวานทั้ง4ชนิดคือเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยโอ้อร่อยแน่นอนแค่คิดถึงมันน่าจะแซ่บอยู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านก็มีความพอใจในเนื้อสุกรชนิดที่ว่าเนื้อสุกรทอดอย่างดีเนื้อสุกรทอดคือถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับอะไรอ่ะหนังหมูทอดกรอบอย่างเงี้ยเนาะ
1: เจ้าค่ะไม่กับหมูแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: ลักษณะที่ว่าเป็น อาหารที่มันน่าจะอร่อยหรือนี้เขามีการแจกสูตรทอดหมูกรอบให้กรอบที่หนังทีนี้ที่กันอธิบายในที่นี้คือเอาเนื้อสุกรที่มีอายุ1ปีนำมาปรุงให้สุกด้วยมีการผสมเครื่องเทศเช่นยี่รากับพุทราแล้วก็มาทอดอะไรให้กรอบให้อร่อยขึ้นมานี่คือข้อที่2
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็อนุเคราะห์รับให้ซึ่งนี่เป็นจุดเดียวนะคุณใจที่พระอาจารย์เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มาถวายท่านในที่อื่นๆเนี่ยจะไม่ได้มีระบุเมนูอาหารอะไรเลยไม่มีเลยนะมีที่นี่ระบุเมนูอาหารแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ด้วยเท่านั้นเองนะนี่ข้อที่สอง
1: ถูกค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามระบุเมนูอีกอันนี้คือสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวขนมที่ชื่อว่านาลิยะสากะคือสาคูที่มีลักษณะคล้ายก้านบัวก็เอามาทำเป็นขนมโอ้ก็เป็นของที่ชอบใจของท่านอุกหคฤหบดีโอ้ยขอถวายของนี้ให้พระพุทธเจ้านี่ข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับแล้วข้อที่สี่คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดข้าวสาลีที่สะอาดนี่หมายถึงข้าวที่มันไม่มีเม็ดดำๆหรือเม็ดหักๆที่อยู่ในข้าวเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคุณใจกินข้าวนี่นะก็ไปซื้อข้าวจากห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมันก็จะมีข้าวเม็ดเต็มๆนะใส่ถุงมาอย่างดีอันนั้นแหละคือเขาคัดมาแล้วแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปนะบางทีพระอาจารย์ไปบิณฑบาตก็เป็นข้าวเม็ดหัก
1: ๆ
0: หรือเม็ดดำๆมีแล้วก็อาจจะเป็นเกรดที่ยังไม่ได้คัดมา ก็จะมีข้าวแบบนี้ที่เ

0: คนละเกรดกันท่านก็จะระบุถึงข้าวสุกเป็นข้าวสาลีที่สะอาดนี่คือคัดมาแล้วมีแกงแล้วก็กับข้าวเป็นอันมากก็ขอถวายสิ่งนี้ด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นที่น่าชอบใจนี่ข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือ4ข้อแรกนี่เป็นอาหารหมดแล้วหมดเลย
1: อืมเจ้าค่ะของชอบชอบทั้งนั้น
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่5คือพูดถึงผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเขาก็จะพูดถึงว่าเป็นผ้าที่ละเอียดประณีตอะไรต่างๆผ้าทอในแคว้นกาสีเอาขอถวายพระพุทธเจ้าผ้านี้ด้วยท่านก็อนุเคราะห์รับให้นี่ก็ที่5แล้วนะข้อที่5ต่อไปข้อที่6นี่ข้อที่6เนี่ยท่านกล่าวถึงบัลลังก์บัลลังก์นี้ที่เนี่ยหมายถึงเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งอาจจะหมายถึงเป็นอาสนะหรือเป็นธรรมาสน์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะที่นั่งบัลลังก์โดยบัลลังก์ในที่นี้ท่านอธิบายว่าลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวคือผ้าขนสัตว์แล้วก็ขนมันยาวมันละเอียดประณีตมีสันฐานหมายถึงขาของที่นั่งนี่เป็นช่อดอกไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังชมดโอ้ยข้างบนเนี่ยเป็นเพดานทำเป็นสีเสาขึ้นมาแล้วก็มีม่านมีมุ้งอะไรมุงบังแล้วก็มีหมอนแดงสองข้างซึ่งในที่นี้ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเตียงซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าบัลลังก์ในที่นี้ซึ่งข้อเนี้ยท่านเศรษฐีนี่บอกว่าโอ้เนี่ยเป็นของชอบใจของผมผมขอถวายพระพุทธเจ้าได้ไหมพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับซึ่งปกตินะคุณใจข้อเนี้ยที่ว่าเป็นที่นั่งลาดด้วยผ้าขนยาวแล้วก็เป็นขนแกะสีขาวมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้รับไม่ให้รับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับมาก็ใช้ไม่ได
1: ้ คือ
0: ถ้าเป็นเตียงสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีมีเพดานข้างบนมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่สมณะไม่ควรใช้ไม่ควรนอนไม่ควรนั่งเป็นหมายนี้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้แล้วท่านก็จึงอนุเคราะห์รับด้วยอนุเคราะห์รับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาทั้งที่ว่ามันเป็นของที่สมณะไม่ควรรับไม่ควรใช้แล้วทำไมท่านถึงจะรับ
1: แสดงว่าพระองค์ท่านต้องมีเหตุผลนะเจ้าค่ะโยมเชื่อว่าอย่างนั้น
0: อาศัยความอนุเคราะห์ไงในก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: จึงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วแต่ไม่ได้ใช้หรอกเราดูหลายๆครั้งนะไม่ว่าจะพระเจ้าโคโดมหรือพระเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยเช่นว่าเงินและทองคำเนี่ยทองคำแท่งอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยก็ทำเป็นวงกบประตูหรือเป็นแท่นให้ท่านเดินขึ้นไปซึ่งเป็นทองคำเป็นเพชรนิลจินดาซึ่งสมณะไม่ควรใช้แต่ท่านก็อนุเคราะห์รับให้เป็นต้นก็มีแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทรงอนุเคราะห์รับให้นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่ออะไรเพราะว่าเขายินดีในข้อแบบนี้ยินดีแล้วก็รับไว้เพราะฉะนั้นอย่างบางทีเวลาพระรับนิมนต์เนี่ยนะแล้วถ้าเขากล่าวชื่อเมนูอาหารเนี่ยแล้วเราไปด้วยความที่เราอยากกินสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไงผิดศีลพระ
1: อ๋อเจ้าค
0: ่ะผิดศีลพระเพราะฉะนั้นก็จึงมีข้อที่พูดถึงว่าตักบาตรจะถามพระนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีศีลข้อหนึ่งที่กำหนดข้อนี้ไว
1: ้
0: ตอนนี้ทั้งนั้นในข้อนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยถามก่อนนี่ถามพระคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนนะว่าของเคี้ยวชื่อเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยพอใจนะเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ารับได้ไหมน่ะถามพระก่อนให้ดินี
1: ่เจ้าค่ะผิดศีลอยู
0: ่ก็ใช่ไงแต่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์รับให้อน
1: ุ
0: เคราะห์รับให้ตักบาตรถามพระเพราะนั้นถ้าจะให้นับนะคุณเด็กคือนับเงินไว้ได้หกอ่ะพระอาจารย์นับยังไงก็หาที่เป็นห้าข้อไม่เจออื
1: มเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะนับสุนียังไม่จบสุนียังไม่จบพระพุทธเจ้าจึงอนุโมทนาแล้วคาถาอนุโมทนาของท่านก็พูดถึงข้อนี้แหละว่าผู้ที่ให้ของน่ารักน่าพอใจย่อมได้ของที่น่ารักน่าพอใจแต่จะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆก็อาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้เพราะนี่นับได้5พอดีเครื่องนุ่งห่มที่นอนใช่ไหมข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆนี่ได้5อย่างก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะน่าจะใช่อันนี้นะเจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นได้ก็จะได้สิ่งที่น่าพอใจของตนแล้วก็ไม่คิดเอาคืน ราะว่าของพวกนี้คือของที่เขากินเองนะของที่เขาทำกินแล้วเขาอร่อยเองเขาใช้เองแล้วตัวเองให้ของแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะว่ากุลีกุจอเอามาให้นะคือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาก็เอาของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นสต็อกของตัวเองเอามาให้ที่เขาจะเตรียมไว้ให้สำหรับตัวเองเนี่ยเอามาให้พระพุทธเจ้าแล้วไม่คิดเอาคืนนี่หาได้ยากจึงยกย่องกระบดีคนนี้ในความที่ว่าเป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่น่าชอบใจของตนให้กับคนอื่นอย่างสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งก็ถูกขอแล้วคนนี้ก็ถูกขอแต่ว่าฉันไม่อยากให้นะแต่ว่าแหมมันปฏิเสธไม่ได้จะทำไงเช่นมีขอทานมาขออยู่ในสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้มีอะไรก็ให้ไปคือให้สิ่งที่เราไม่อยากได้ให้เขาไปสิ่งที่ฉันไม่ต้องการนะให้ไปเสื้อผ้ามือสองให้ไปของนี้ฉันไม่ใช่ใช่แล้วฉันก็ให้เธอไปนี่คือแบบว่าให้ส่งไป
1: คือ
0: ให้ของที่ตัวเองไม่อยากได้แล้วให้เขาไปแต่เคสนี้นะคือให้ของที่ตัวเองเนี่ยดีๆที่ตัวเองอยากจะได้ที่อยากจะมีเก็บไว้ใช้เองอันนี้ฉันไว้ใช้เองแต่ฉันให้ก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันคิดว่าอันนี้มันดีน
1: ี่
0: นะเนี่ยเหมือนกรณีของโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นเวสสันดรนะนะ
1: คือ
0: ในสบายชาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกัณหาชาลีไม่ใช่แต่คิดว่ากัณหาชาลีนี่ดีที่สุดแล้วถ้าจะให้ต้องให้ของดีๆแบบนี
1: ้
0: คิดว่าให้ไม่ได้เกลียดกัณหาชาลีไม่ได้ไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าจะให้ใครเนี่ยให้ของไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีหรอกฉันให้ของดีๆ ดีกว่าให้ของที่ฉันรักดีกว่าให้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเพราะโพธิญาณเพราะมีความปรารถนาในโพธิญาณจึงให้ของดีๆกับคนอื่นเขาโพธิชาตามเป็นบริษัทอุก้าเขาทำดีเขาก็มีความคิดแบบนี้นี่คือมันแบบว่าหนังคนละม้วนนะคุณใจในเคสที่ว่าเราให้ของที่บอกเราไม่อยากได้นะกับเราให้ของที่เราอยากจะได้เราอยากจะมีเราอยากจะชอบเราอยากจะใช้คนละอย่างนะ
1: จะ
0: เป็นจิตใจเป็นคนละแบบดูว่าให้เหมือนกันโอ้แต่คนละเรื่องลักษณะแบบนี้ให้แล้วนะแล้วจะมีความคิดว่าเสียดายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีด้วยนะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เสียดายว่าฉันไม่น่าให้เลยแล้วฉันจะใช้อะไรคิดไปคิดมาเนี่ยอันนี้คือเขาไม่มีความคิดแบบนี้เลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีความคิดเสียดายให้ไปเลย
1: คือเต็มใจให้ของที่รักที่ชอบที่สุดทั้งอาหารการกินแล้วก็เครื่องใช้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอทำอย่างนี้แล้วอุกกาลกบดีพระพุทธเจ้าก็กลับวัดเชตวันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปรากฏว่าในเวลาไม่นานต่อจากนั้นไม่นานพระกบดีเนี่ยคือถึงแก่กรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงแก่กรรมแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นกายมโนใหม่คือสำเร็จมีกายสำเร็จด้วยรูปสำเร็จด้วยใจมีกายสำเร็จด้วยใจอย่างหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วก็มาเยี่ยมพระพุทธเจ้าคือตายแล้วเนี่ยก็เสด็จมาหาพระพุทธเจ้าด้วยความที่ว่าตัวเองได้ทำบุญให้ทานนั้นไปแล้วก็นึกถึงบุญของตัวเองโอ้นี่ฉันได้บุญมาจากการที่ถวายทานในพระพุทธเจ้านั้นนี่นะก็จึงกลับมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนยันในข้อนี้บอกว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะประเสริฐนี่เป็นคาถาของเศรษฐีคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ซึ่งที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าคือคำแรกเหมือนกันผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจตัวเองฟังมาเนี่ยจำได้แค่นี้คือหมายถึงว่าคนอื่นเขามาบอกต่อเนี่ยคือบางทีพระพุทธเจ้าเทศเยอะมากเนาะแล้วก็คนที่เขาพยายามฟังเขาก็จับบางส่วนได้ข้อนั้นข้อนี้เขาก็บอกต่อกันมาบอกต่อกันมาสมัยก่อนมันไม่มีการไลฟ์บอร์ดคลาสเหมือนที่ทุกวันนี้นะเ
1: ออ
0: โอเคว่าบางทีจดบางทีก็ยังยากเพราะว่าเทคโนโลยีในการพิมพ์ไม่มีจดบางทีมันก็เลือนลางไปต้องอาศัยจำบางทีก็จำได้บางส่วนถูกผิดจำขาดบ้างจำเกินบ้างส่วนที่จำมีก็มีแค่เนี้ยคือผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของน่าพอใจทีนี้พอตัวเองเป็นเทวดาให้เองรู้เองเห็นเองเนี่ยเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมานี้ทั้งหมดรวมถึงของเลิศด้วยของดีด้วย ของประเสริฐด้วยถ้าจะนับตรงนี้ก็ได้แค่4ข้
1: อเจ้าค่ะ
0: ก็จึงแบบว่าไม่แน่ใจว่ามัน5ข้อตรงไหนในข้อนี้นะตรงนี้เป็นตอนจบของพระสูตรนี้เรื่องที่ท่านได้ให้แล้วตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มายืนยันในความข้อนี้อันนี้ก็จะเป็นพระสูตรข้อที่44
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: วันนี้เราน่าจะคุยกันได้แค่พระสูตรข้อที่44นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ได้4ข้อ
1: เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าต่อก็คงจะไม่ทันแหละก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันต่อในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้คือ5-6 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะโอกาสนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
10: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ 30 ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
1: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
11: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพางบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramati Body พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันหยุดแบบนี้ครับเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ครับขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะทุกคนสามารถเจอพวกอุ๊ยเดี๋ยวนะน้องพลึกหล่อเนี้ย
1: อุ้ยตายแล้วเล่นชื่อถึงด้วยไม่เคยจัดรายการคู่กับคุณไอวรินมาก่อนเลย
0: ใช่ปกติดิฉันจะจัดกับน้องต้น
1: ใช่
0: ตอนแรกจะทักเราอุ้ยน้องต้นทำไมหล่อขึ้น
1: ไอ้ยัง
0: ถือว่าเป็นการทักทายยามเช้ากันนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยสามารถเข้ามาทักทายยามเช้ากับพวกเราได้นะคะที่ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยตอนนี้ Facebook Live ของเราก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้คู่ขวัญ
1: คู่ขวัญจะเป็นคู่ขวัญสันประสาทคุณผู้ฟังตอนเช้านี้นะครับ
0: คู่เขย่าขวัญหรือเปล่านะกับพวกเราสองคนได้นะคะกับพฤกษ์แก้วพิบูลกับไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
1: ครับผมมาเริ่มด้วยเรื่องแรกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยแล้วกันนะครับหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนะฮะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยครับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนะครับบริเวณของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับรวมไปถึงนะฮะตอนนี้ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณของอ่าวไทยนะครับก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็จากคลื่นที่เคยสูงๆนะฮะตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับเรือเล็กสามารถจะออกไปทำประมงไปหาปลาได้ตามปกติทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับแมวนี่ตื่นเต้นจากคู่คุณไอวรินนะฮะ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เคยเจอฉันหรือว่าฉันสวยเอาดีๆ
1: เราไปที่ข่าวต่อไปได้เลยครับ
0: เดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะเรื่องของสภาพอากาศยังไม่จบนะคะช่วงนี้ภาคอีสานก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้าง 30% ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีมากกว่าก็วันนี้ก็ลดลงแล้วล่ะนะคะรวมถึงภาคเหนือ 40% ภาคกลาง 30% นะกรุงเทพและปริมณฑลของเรา 40% แต่ว่าเมื่อเช้าก็เห็นดูครึ้มๆแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะตกละส่วนภาคใต้ทะเลอันดามันเนี่ยฝั่งอ่าวไทยก็ 30% นะคะทั้งคู่เลยรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครจะไปชลบุรีบางแสนพัทยา
1: ใครนี่คือคุณใช่ไหม
0: บ้านดิฉันอยู่นั้นไง 40% ค่ะอีสานอีก 30% นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดีๆถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังจะไม่ถึง 50%
1: ครับ
0: แต่แน่นอนไว้ใจไม่ได้นะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะมาอัปเดตกัน
1: ครับผมจากเรื่องของอากาศนะฮะซึ่งก็เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศและก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรมชลประทานยืนยันนะครับคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มีสารพิษเจือปนนะครับจากกรณีครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลครับก็คือแนวส่งของน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลครับโดยระบุว่ามีการตรวจพบสารพิษและอาจส่งผลให้น้ำที่นำมาเนี่ยนะครับปนเปื้อนนะครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางกรมชลประทานชี้แจงนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่มีการปนเปื้อนเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการศึกษาทางวิชาการที่มีการดำเนินการอย่างรอบด้านตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันครับโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวางแผนเพื่อเตรียมการผันน้ำจากแม่น้ำยวมมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลผลการศึกษานะครับแล้วก็การทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ได้ตรวจคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำยวมในจุดที่จะดำเนินโครงการปรากฏว่าไม่พบสารพิษหรือสารปนเปื้อนอันตรายและคุณภาพน้ำตรงนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานที่กำหนดครับ โดยนะครับโครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลครับเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญของประเทศครับย้ำนะครับว่ากรมชลประทานนะครับได้มีการดำเนินการทุกขั้นตอนยึดหลักวิชาการความโปร่งใสและคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของโครงการนะครับโดยมีกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแผนติดตามและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำรวมถึงกำหนดแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงและพันธุ์สัตว์น้ำอย่างเหมาะสมครับ
0: มาถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่ากระโดดมาเลยนะคุณ
1: อันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกา15นาทีเป๊ะไหมคุณ
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะตามบทเลย
1: ไม่ตามบทเลยไม่ใช่ตามความเป็นจริง
0: ข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือประธานาธิบดีคาซัคสถานนะคะย้ำว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วก็จับมือเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวร่วมกันแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยเราจะมีโอกาสขยายทางเศรษฐกิจขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยแล้วก็เอเชียกลางด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ 11:15 นาทีโดยประมาณนะตามเวลาท้องถิ่นนะคะของนครเซี่ยงไฮ้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาสโตคาเยฟนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณ

การะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับทั้งสองฝ่ายครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถจะนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงซึ่งทางเลือกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับจากเรื่องของ AI ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานย้ำไทยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไทยเอเชียกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในเอเชียกลางครับและไทยพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารการโรงแรม AI พลังงานและแร่หายากสำคัญครับพร้อมขอบคุณครับทางฝากฝั่งของคาซัคสถานที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครับ

ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งไทยทั้งคาซัคสถานนั้นยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดมั่นในกติกาสากลโดยฝ่ายไทยครับพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภามาศมอบสคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักในอพาร์ตเมนต์ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันครับเพื่อจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบครับเดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวของคนทำงานครับนักศึกษานิสิตและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าครับโดยก่อนที่มติทางกพช.จะออกมานั้นสคบครับได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ครับเรื่องค่าน้ำและค่าไฟแล้วนะครับประกาศฉบับดังกล่าวนั้นยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงครับโดยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันภัยภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศครับและให้จับตาเป็นพิเศษครับในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลพร้อมมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกำกับติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งครับให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเพื่อให้ผู้เช่านั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนใต้ทุกท่านเลยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับคือวันพรุ่งนี้
ถึงวันที่29กรกฎาคมครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจสำคัญครับในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยเลยครับสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกครับมาดูกันที่เรื่องของการประชุมในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกกันบ้างครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมประชุม AIBD GC 2026พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมให้การต้อนรับครับนางฟิโลมินางานาปรากสัมผู้อำนวยการใหญ่สถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ครับที่เข้าเยี่ยมคารวะณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะหารือข้อราชการครับและการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ AIBD GC ประจำปี2569ครับรวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะจัดการประชุม AIBD GC 2026ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้ครับณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งนับเป็นการประชุมสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารของภูมิภาคครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนจะมีองค์กรสื่อสมาชิก87แห่งจาก42ประเทศครับและเขตแดนเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ครับซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะประธานการประชุม AIBD GC ครับได้เสนอส่งบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคระหว่างการประชุม AIBD GC 2026ครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวครับและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งนี่ครับจะนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่เป็นสมาชิก AIBD ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปปิดท้ายตีข้อร้องข่าวในวันนี้ครับประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยคือ Bangkok Blueprint ที่จะเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิด
จุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะลงมือทำได้จริงครับมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับอีกหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกครับโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่นำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของประเทศไทยเรานั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของงานจะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:52 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวแล้วนะครับ
1: อ้าวคุณจากตรงนั้นคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอ
0: ใช่นะครับมาทักทายท่านผู้ฟังหน่อยว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: หลายๆคนเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอัปเดตในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ลงทะเบียนได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นยังไง
1: เดี๋ยวมาคุยกันคุณเพ็ญพิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้ารู้เลยว่าอยู่ทางไหนทางเหนือแน่นอนแบบนี้
0: คนระยองแน่นอนพันนี
1: ่โอ้โหคนเหนือสิคะนะอ่ะคุณพานุมาศนะคะสวัสดีค่ะทีมงานอุ้ยจะบอกว่าคุณคนเหนือเยอะเลยนะคุณรัมมิดาสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้ามาอีกแล้วนะคะคุณคมสันสวัสดีข่าวยามเช้าจันทบุรี26 องศาครับนะคุณนองพูนบอกว่าM891ผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนเขาบอกว่าสื่อวิทยุยังไม่ตายโอ้โห
0: สวัสดีเจ้ากินข้าวตัวเนอร์
1: ดิฉันอยากปรบมือให้เลยกับคำว่าสื่อวิทยุยังไม่ตาย
0: เป็นเรื่องที่ดี
1: นี่เป็นการยืนยันนะคะว่าทุกคนยังฟังเราคุณสุนทรบอกว่าชัดเจนดีครับตีของร้องข่าวคนไหนเอาดี
0: ๆวันนี้ก็ต้องเป็นผมแล้วแหละไม่ต้องเป็นคนไหนก็ได้เพราะว่าหนูขู่ทั้งคู
1: ่ไม่คุณมันเป็นเอกลักษณ์นะนี่เขาบอกว่าติดตามรายการแฟนตัวยงเลยนะคะที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมาก
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วนะคะมีหลายคนเลยเข้ามาบอกแต่ว่าคอมเมนต์รันไปเรื่อยๆคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะพี่คนนึงเขาบอกว่าอัปเดตให้ฟังเลยบอกว่าผ่านแล้วนะจ๊ะ
0: ยินดีด้วยนะครับ
1: ยินดีด้วย
0: ส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าไปท้อนะครับทบทวนสิทธิ์นะครับนี่คนส่งข้อความเป็นร้อยนะคนรักนี่ประมาณ10นะฮะ
1: คนเกลียดล่ะ
0: ประมาณ1,000นะคร
1: ับ ไม่สิคนเกลียดต้องเป็น1,000สินะหลายๆคนนะคะก็เนี่ยแหละคอมเมนต์กันเข้ามานะก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองกันให้เรียบร้อยยังมีเวลาถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นะคะทบทวนสิทธิ์กัน
0: มีเวลา
1: สักสองไม
0: ่อันนี้
1: ถึง31
0: ครึ่งเดือนเลย
1: ครึ่งเดือนนะคะ
0: วันนี้เราพูดในประเด็นสำคัญไปหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกที่เป็นกระแสข่าวที่ผ่านมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของกรณีของการขับรถกระบะแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพนะครับผมมีประเด็นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณไอวรินครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการเยียวยาไปล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชนะคะมาทางด้านของกระทรวงยุติธรรมกันบ้างได้มีการมอบเงินเยียวยา3 ล้านบาทแก่ทายาทพระสงฆ์10 รูปเหตุรถชนขณะเดินธุดงค์ที่มุกดาหารนะคะทางด้านของเมื่อวานนี้แล้วกันนะคะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายในคดีอาญากรณีที่ทุกคนก็รู้กันนะคะกรณีรถกระบะชนพระธุดงค์เดินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารภายใต้เขามีโครงการนะโครงการคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ของกระทรวงยุติธรรมนี่แหละเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมนะก็มีการมอบกันไปนะคะรูปละเป็นทายาทของพระสงฆ์ทั้ง10รูปรายละ 300,000 บาท
0: ก็รวม10รูปก็คือ3ล้านบาท
1: 3ล้านบาทนะก็ให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยทีนี้เนี่ยการทดแทนเนี่ยนะคะหลายๆคนก็สงสัยทำไมต้องมีการทดแทนด้วยมันเป็นไปตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544จริงๆเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2แล้วด้วยนะแล้วก็ยังมีการนอกจากนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ผลักดันการแก้ไขจดหมายฉบับที่3ด้วยแก้ไขกฎหมายฉบับที่3นะแล้วก็ปัจจุบันนะคะอยู่ขั้นตอนทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่จะมีกฎหมายขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับการเป็นธรรมนะคะในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารนะอันนี้สำหรับพื้นที่มุกดาหารนะคะที่042614401หรือถ้าทั่วประเทศก็สายด่วน1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำนั้น1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวที่เป็นประเด็นเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดในต้นรายการแล้วว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับน่าจะได้เรื่องนี้ก่อนจะไปฟังข่าวภาค7 นาฬิกาตอนนี้ผู้ประกาศนะฮะคุณธราวุฒิแล้วก็คุณพิชามารออยู่แล้วนะครับสำหรับนะครับเรื่องนี้ครับผมก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับเป็นประธานในการประชุมนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีการพิจารณานะฮะตอนนี้นะฮะเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่านะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมด หลังจากตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวน 279,000 รายพบความผิดนะครับ 5,924 รายนะครับโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินะครับรวมถึงผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งหลังจากนี้จะมีการดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม
1: ่
0: คาดว่าจะเสนอประธานนะครับเพื่อจะลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์ท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดราชการเยอะนะครับสัปดาห์หน้าไม่เกินนะครับ24น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นนะครับในการช่วยเหลือนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมติของที่ประชุมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเน้นย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถจะทำได้ตามกฎหมายซึ่งนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการเพิกถอนและแก้ไขคำสั่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งก็ถือเป็นข้อยุติในระดับของฝ่ายบริหารนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นและก็น่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงประมาณสักไม่เกินเดือนสิงหาคมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนนะครับคุณไอวารินผมฤทธิ์แล้วก็พี่สายชนนิสานทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันเวลา6นาฬิกา8นาทีขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18 ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็